0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไททาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่1.9%ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง2.7%และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึง13.4%จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึง12.5%ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิ

0: ปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
2: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
1: การไฟฟ้า

0: าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GAT SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่า สหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
0: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาติงการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัตรราชแสนเมืองลงเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลนั่นจังทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทอง ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา14นาฬิกาพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา15นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา10นาฬิกาพบกับคาซัคสถานพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 13 เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
7: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสงแสดงสีหน้าหรือแสงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและเพชรแก้วพิบูลอ่าน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบัน กระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
14: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
13: ครับผม
14: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่ครับประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
13: ครับ
14: ส่วนประเด็นที่สามท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่น อยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
13: ครับ
14: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
13: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
14: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ มันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงใน สรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
15: ่
14: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
15: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
14: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
15: ครับ
14: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
15: ร
14: เรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
15: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
14: ฟังเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
15: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
14: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้ทั้งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก Cognitive Warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
15: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเฮ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
14: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
15: ครับ
14: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
15: อัน
14: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลดเรื่อง
15: มันไม่เกี่ยวข้องก
14: ับความสามารถ
15: ใช
14: ่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
15: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
14: ครับผม
13: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
16: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
18: เรื่องของการลดภาษีและงานนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
17: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
18: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
17: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอย่างแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์คหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน โดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprintสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
20: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายแล้วถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
19: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
20: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับนึงนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามจิตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้จุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
19: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนันชิดาสังทองรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินข่มอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเปิดเผยว่าสอสได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
3: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของร่างภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
23: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
3: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
23: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนและก็ข้อเตือนใจให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังคนมากมายเปรียบชีวิตคนเราเหมือนกับการเดินทางนะครับเส้นทางการดำเนินชีวิตจะราบเรียบสวยงามโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับการที่เราขับรถบนท้องถนนนะครับทางบนถนนบางช่วงบางตอนก็คดเคี้ยวทำให้เราต้องเปลี่ยนเลนก็มีนะครับลองคิดดูสิครับว่าแค่เพียงแค่ขับรถไม่กี่นาทีบางครั้งยังต้องเปลี่ยน

0: ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้ได้ค่ะแล้วชีวิตเราก็จะแข็งแกร่งยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกเลยนะคะให้เรามีจุดหมายในการดำเนินชีวิตว่าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครและจะอยู่อย่างไรค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะหัวข้อในวันนี้นะคะที่อาจารย์นำมาพูดคุยก็คืออยู่อย่างมีจุดหมายค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่อย่างมีจุดหมายหมายถึงอะไรมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเรามาฟังจากดร.สริยากันดีกว่าครับอาจารย
0: ์ค่ะการที่เราทำอะไรสักอย่างนั้นนะคะเราต้องมีแผนไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็กำหนดแผนดำเนินการเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปี5ปีหรือมากกว่านั้นนะคะคุณนนทัศน์คะในเรื่องของการวางแผนชีวิตนั้นพบว่าคนจำนวนมากมายค่ะดำเนินชีวิตอย่างไร้จุดหมายปลายทางหากเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบก็พอจะเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นยังค้นพบตัวเองไม่เจอค่ะว่าเขารักเขาชอบอะไรจึงไม่รู้ชัดเจนว่าจะเดินจะก้าวไปในทางใดได้อย่างมั่นคงและชัดเจนนะคะแต่ที่พบเห็นในปัจจุบันสำหรับผู้ที่อายุมากแล้วก็ยังสับสนกับชีวิตเลือกและตัดสินใจดำเนินชีวิตในทางที่รักที่ชอบที่เหมาะสมไม่ได้สักทีนะคะชีวิตก็เลยเคว้งคว้างลอยไปลอยมาค่ะ
1: แล้วอาจารย์ครับอาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆแล้วก็ผู้คนที่ยังขาดแผนงานหรือว่าเข็มทิศในการดำเนินชีวิตครับอาจารย
0: ์ค่ะการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นนะคะต้องมีการวางแผนชีวิตในระยะยาวและก็ระยะสั้นค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเมื่อเราถามผู้คนมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าผู้ร่วมงานถามเขาว่าวางแผนชีวิตกันไว้อย่างไรพวกเขามักจะตอบกันว่าไม่รู้เหมือนกันยังเป็นเรื่องไกลตัวยังคิดไม่ออกบ้างหรือบางคนนะคะก็ไม่เคยคิดเรื่องการวางแผนชีวิตเลยค่ะก็เลยทำให้ชีวิตไปไม่ถึงไหนนะคะการวางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรจะเป็นอะไรหรือว่าอย่างไรนะคะถือว่าเรามีเข็มทิศในการนำชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะชีวิตเราก็จะไม่ล่องลอยไปตามยถากรรมอย่างไร้จุดหมายค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังเป็นแบบไหนเลยครับมีการวางแผนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตพร้อมจะก้าวไปด้วยความมั่นใจแน่วแน่หรือว่ายังงงๆอยู่นะครับว่าจะไปทางไหนดีไม่เป็นไรครับชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอให้เรามาสร้างความมั่นใจกันนะครับว่าเราทำได้แล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันก่อนนะครับ
2: หลับตาลงจึงรู้สึก

0: ให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่าครับคุณฟังในประเด็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่คนมากมายนะครับละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตการมีชีวิตอยู่อย่างมีจุดหมายครับคุณฟังผมขอให้อาจารย์ช่วยขยายความพร้อมกับยกตัวอย่างให้กับคุณฟังได้เข้าใจอย่างชัดเจนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนท์ชีวิตคนเราไม่ว่าจะทำอะไรนะคะต้องมีแผนงานหรือการวางแผนค่ะเช่นการวางแผนระยะยาวเมื่อเราเติบโตเรียนจบเราต้องการที่จะทำอะไรและจะเป็นอะไรหากเราจำกันได้นะคะคุณนนทัศน์เมื่อสมัยเป็นเด็กๆบางคนตอบว่าอยากเป็นหมอบ้างเป็นครูเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจค่ะและนี่ก็คือจุดหมายในชีวิตในอนาคตค่ะซึ่งเราต้องมีการวางแผนซึ่งเป็นแผนระยะยาวนะคะวางแผนไว้คร่าวๆค่ะเช่นอยากเป็นครูก็ต้องเรียนในคณะสาขาของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะการเรียนการสอนแล้วก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้คุณสมบัติของคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ว่าต้องมีบุคลิกมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายค่ะคุณนนทัศน์คะแต่ชีวิตคนเรานั้นนะคะไม่ได้ราบเรียบหรือว่าสวยงามตามที่เราวางแผนไว้เสมอไปค่ะในบางช่วงของชีวิตเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้นะคะรวมถึงเหตุสุดวิสัยต่างๆดังนั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาในการปรับกลยุทธ์ปรับแผนชีวิตของเราด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ดร.จริยาสอนแล้วก็แนะนำเรานั้นเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับหากเราไม่มีแผนระยะยาวเราก็เหมือนกับขาดเข็มทิศในการนำทางชีวิตนั่นเองนะครับแล้วทุกอย่างก็จะจบลงด้วยความเคว้งคว้างล่องลอยมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายนะครับน้องๆครับหากน้องๆอยากมีธุรกิจส่วนตัวหลังจากที่เรียนจบแล้วน้องๆก็ต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลในสายธุรกิจที่น้องๆอยากทำนะครับหรือว่าน้องๆอาจจะยังไม่ลงมือทำธุรกิจนั้นเลยแต่วางแผนชีวิตด้วยการเข้าทำงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจในสายที่น้องชอบก็ได้นะครับมีหนทางมากมายครับที่จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีจุดหมายอาจารย์ครับแล้วการวางแผนระยะสั้นเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะการวางแผนเพื่อจุดหมายชีวิตในระยะสั้นนั้นนะคะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังอาจจะถามในใจกันว่าแผนระยะสั้นเนี่ยนะมันสั้นขนาดไหนกี่เดือนกี่ปีค่ะ
0: นั่นนะครับอาจารย์ผมก็คนหนึ่งเลยครับที่กำลังคิดอยู่เรียนเชิญอาจารย์ตอบคำถามด้วยครับ
1: แผนระยะสั้นในชีวิตนั้นนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจะสั้นแค่ไหนแต่สำหรับอาจารย์แล้วจะแบ่งเป็น1เดือน1ปีแล้วก็5ปีค่ะซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์จะมุ่งเน้นการวางแผนเกี่ยวกับการทำงานค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจง่ายๆนะคะเช่นแผนระยะสั้น1เดือนเราก็จะมีการวางแผนการทำงานในแต่ละวันของเรางานที่ทำอยู่เป็นประเภทอะไรบ้างทำออกมาให้ชัดเราก็ต้องกำหนดเวลาการทำงานแต่ละประเภทกำหนดการส่งงานอะไรคืองานหลักอะไรคือภารกิจหลักที่เราต้องทำประจำวันอะไรคืองานเสริมที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเราเข้าใจสภาพงานเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการงานจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานคงยังขาดประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การบริหารเวลานะครับมันก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับอาจารย์
1: ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์และนี่ก็คือปัญหาที่ทำไมบริษัทองค์กรหน่วยงานมากมายนะคะไม่รับพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษามาทำงานค่ะเพราะต้องอบรมต้องสอนกันมากค่ะในทุกๆด้านบางบริษัทนะคะคุณนนทัศน์ก็จะรับพนักงานเพิ่งจบมาครั้งเดียวทีเดียว10คนเลยค่ะแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านขั้นทดลองงานตามเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจน้องๆที่เพิ่งจบใหม่นะครับแล้วไม่มีประสบการณ์นะครับอาจารย
1: ์ถูกต้องค่ะน่าเห็นใจค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะบริษัทและองค์กรก็ต้องเลือกผลประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะทำให้กับบริษัทและองค์กรก่อนค่ะดังนั้นอัตราการเข้าๆออกๆของพนักงานที่ขาดประสบการณ์ก็จะมีสูงค่ะ
0: เป็นสาระน่ารู้แล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ผมขอพักเบรกให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาฟังจากดร.จริยากันต่อนะครับเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตในระยะสั้น1ปีแล้วก็5ปีนะครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับแล้วการวางแผนชีวิตระยะสั้น1ปีเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะหากเราทำงานอยู่นะคะคุณนนทัศน์เรารู้ว่าแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือภารกิจหลักค่ะแผนงานการทำงานในช่วง1เดือนซึ่งเป็นตัวประเมินผลงานของเรานะคะการทำงานนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เสร็จไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแต่พนักงานที่ดีที่รักความก้าวหน้าเติบโตจะมีการพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วยค่ะคนกลุ่มนี้จะมีการวางแผนสำหรับ1ปีที่เขาจะต้องอยู่กับบริษัทหรือองค์กรค่ะเขาจะมีการวางแผนระบุโครงงานต่างๆที่จะช่วยผู้บริหารบริษัทหรือว่าองค์กรนั้นนะคะเป็นระยะเวลาที่พวกเขาต้องคิดต้องค้นวางแผนนำเสนอหรือก็อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งจะเรียกว่าแผนดำเนินงานค่ะแต่ยังไม่ใช่แผนปฏิบัติการนะคะ
0: น้องๆครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับได้ฟังแบบนี้แผนงาน1เดือนยังไม่พอสำหรับการประเมินคุณค่าการทำงานต้องมีแผนงาน1ปีด้วยนะครับเพื่อช่วยบริษัทหรือว่าองค์กรนะครับช่วงนี้ผมขอพาคุณฟังไปฟังมุมมองของน้องๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าน้องๆมีการวางแผนชีวิตกันหรือไม่อย่างไรไปฟังกันครับว่าน้องๆวางแผนชีวิตว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็อยากจะเป็นอะไรในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: ทุกคนค่ะมีการวางแผนในชีวิตแล้วก็มีจุดหมายแน่นอนไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบชีวิตไม่ทำอะไรหรอกก็อย่างตัวฉันเองเนี่ยมีการวางแผนในชีวิตแล้วว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะอยากเป็นดีไซเนอร์ให้กับพวก Victoria's Secret ไม่ก็ไปทำงานที่ปารีสหรือไม่ก็ในนิวยอร์กที่มันเป็นสายแฟชั่นนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าจุดหมายเนี่ยคือจุดหมายของเราแล้วเราไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันเหมาะสมกับงานนั้นอ่ะมันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกเนาะดังนั้นการวางแผนชีวิตเนี่ยเราควรจะวางแผนให้มันเข้ากับตัวเราเองอ
4: ่
3: ะ
4: แน่นอนครับผมมีการวางแผนชีวิตไว้ครับคือตอนนี้ผมอยากเรียนจบแล้วก็เก็บตังค์ทำงานสักอย่างนึงเพื่อเพิ่มความรู้ศักยภาพแล้วก็อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อเหมือนค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังเนี่ยเป้าหมายของผมที่อยากทำงานจริงๆคือการเป็นนักบินครับเป็นกัปตันนักบินเนี่ยสักบริษัทหนึ่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ผมตั้งเป้าหมายงานนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมวางแผนงานไว้คือค้นหาตัวเองครับ1ปีหรือไม่ก็2ปี
5: หนูมีการวางแผนชีวิตหนูค่ะหนูวางแผนชีวิตหนูว่าถ้าหนูเรียนจบหนูอยากจะเป็นเชฟเพราะว่าหนูรักในการทำอาหารหนูรักในการแบ่งปันหนูชอบทำอาหารให้ทุกคนชิมหนูชอบที่ผู้อื่นติชมหนูถ้าหนูทำได้ออกมาแย่หนูก็จะนำที่ผู้อื่นติชมหนูไปพัฒนาตัวหนูขึ้นถ้าหนูทำดีแล้วหนูก็จะนำไปพัฒนาให้หนูทำดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
6: เป้าหมายชีวิตตอนนี้ก็คือว่าอยากจะตั้งใจเรียนให้จบให้ได้เกรดดีๆก่อนค่ะแล้วชีวิตหลังจากนี้ก็แค่อยากทำงานที่ตรงกับความสามารถของเราสามารถหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายชีวิตที่คิดว่าสูงสุดแล้วค่ะตอนนี้
0: ช่วงนี้มาต่อกันด้วยคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันนะครับมาฟังกันว่าพระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างในช่วง Proverb of the Day ครับ
7: ช่วง Proverbs of the Day
8: ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินหรือทองจากพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่1
0: ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการเสียงแห่งปัญญาซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรากำลังพูดคุยกันในหัวข้ออยู่อย่างมีจุดหมายครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยนะครับให้เรากลับมาฟังดร.จริยาวิทยากรประจำของเรากันต่อดีกว่าครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์สำหรับแผนชีวิต5ปีนั้นนะคะก็จะเป็นแผนสั้นๆที่เราตั้งไว้ในแผนระยะยาวค่ะจะเป็นแผนเกี่ยวกับการวางเป้าหมายของชีวิตความมุ่งหวังความคาดหวังความต้องการหรือว่าอาจจะเป็นแผนงานรองรับงานในวันข้างหน้านะคะซึ่งเป็นแผนระยะสั้นที่กล่าวมานี้จะต้องสอดคล้องรองรับกับขั้นตอนต่างๆของแผนระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: อาจารย์ครับผมว่าคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆบางคนอาจจะฟังแล้วยังไม่ชัดเจนครับเผื่อว่าน้องๆจะสามารถนำไปเริ่มต้นวางแผนกันได้เลยจะทำอย่างไรครับอาจารย์ที่จะเห็นได้ชัดๆครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์คะแผนระยะสั้นใน1เดือนนะคะน้องๆก็อาจจะเขียนในแผ่นกระดาษแผ่นเดียวค่ะแล้ววางไว้บนโต๊ะทำงานแบ่งเป็นช่องๆเขียนชื่องานประเภทงานที่จะต้องทำพร้อมกำหนดวันที่ทำงานให้เสร็จด้วยนะคะในรายละเอียดก็จะมีว่าต้องติดต่อใครที่ไหนเรื่องอะไรเป็นภาพรวมของงานในแต่ละเดือนค่ะเหมือนปฏิทินการทำงานนะคะเพียงแต่เราอาจจะไม่ต้องใส่วันที่หรือว่าไล่วันที่ในแต่ละวันนะคะส่วนแผนงาน1ปีน้องๆก็อาจจะเขียนขึ้นมาแล้วพิมพ์ติดไว้ที่บอร์ดส่วนตัวเป็นกระดาษแผ่นใหญ่หน่อยนะคะซึ่งจะต้องมีช่อง12ช่องสำหรับ12เดือนค่ะหรือว่าน้องๆอาจจะหาซื้อจากที่ไหนก็ได้ในแต่ละช่องของแต่ละเดือนก็จะใส่ข้อมูลที่จะต้องทำในเดือนนั้นๆค่ะส่วนแผนงาน5ปีเป็นแค่การกำหนดแนวทางโดยทั่วไปในอนาคตอีก5ปีของเราค่ะแผนงานต่างๆนี้นะคะเราจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เห็นชัดเจนค่ะเพื่อให้แผนงานถูกนำไปปฏิบัติและก็เกิดขึ้นจริงและแผนงานเหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับยืดหยุ่นได้ให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังปฏิเสธได้ไหมครับว่าเกิดมาไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเลยแล้วเป้าหมายที่คุณผู้ฟังสร้างขึ้นมาคุณผู้ฟังได้ทำเพื่อคนอื่นหรือว่าทำแค่ตัวคุณฟังเองนะครับผู้คนมากมายกล่าวกันนะครับว่าถ้าเราเกิดมาแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้นคงจะดูไร้ค่ามากนะครับคุณผู้ฟังครับให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่าให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายมีจุดหมายนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใครแต่อย่างน้อยก็ทำเพื่อตัวเองนะครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดคำแนะนำหรือว่าคำหนุนใจแก่คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรจุดหมายด้วยครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จคนไหนนะคะที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายค่ะให้เราค้นหาตัวเองให้พบแล้วให้เราบอกกับตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรแล้วให้เราอยู่อย่างมีเป้าหมายมีจุดหมายสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ฟังอย่าดูถูกตัวเองค่ะอย่ากลัวว่าจะทำไม่ได้อย่ากลัวความผิดหวังเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นเลยเช่นกันค่ะนักคิดท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าในชีวิตคนเรามีวันที่ยิ่งใหญ่อยู่สองวันคือวันที่เขาเกิดและวันที่เขาพบว่าเขาเกิดมาทำไมขอองค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอพระองค์ทรงนำและอวยพรแผนงานชีวิตของคุณผู้ฟังและน้องๆในทุกขั้นตอนทุกก้าวที่จะเดินไปด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนค่ะเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าสวัสดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องอยู่อย่างมีจุดหมายเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนอกจากนี้เรายังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426546นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่อย่างมีจุดหมายอยู่ด้วยความเชื่อว่าความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระดั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
7: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
6: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
8: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
9: จังหวัด เพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่

0: องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัย

0: PH Line Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคปพ.จังหวัดทั่วประเทศคปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไลฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ได้รับการมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสลับสับเปลี่ยนกับท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จริงๆวันนี้ว่าจะให้ท่านอาจารย์ขวัญชนกมาพบปากกับท่านผู้ฟังนะครับเปิดมาท่านก็ติดภาระประชุมนะครับหลักสูตรนะครับการบริหารหลักสูตรท่านที่วังน้อยนะนะครับ3วัน17 18 19นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาพบปะท่านผู้ฟังเองนะครับวันนี้เรามาพบปะเจอๆกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่18นะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับในบรรยากาศช่วงเช้าๆสายๆอย่างนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับนะก็แต่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ฝนจะทิ้งช่วงไปท่านฟังนะครับนะที่ไหนยังมีฝนมีฟ้าเป็นไงก็ส่งข่าวกันบ้างนะครับนะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดร่มติดชุดกันฝนไปด้วยนะครับท่านที่เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับก็มีอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับคือพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนะครับมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังให้เป็นข้อคิดนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคมนะผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับ นะเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะหลายท่านก็คงจะลืมไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะนะครับวันที่18สิงหาคมนี่นะครับในพระพุทธศาสนาท่านก็มีคำสอนในทางพุทธศาสนาที่นะครับประจำวันนี้นะนะครับสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์นะนะครับภาษาบาลีท่านบอกว่านะยิทังปกตังพิมพังนะยิทังปกตังอะคังเหตุงปฏิจจะสัมภูตังเหตุพังคานิรุชตินะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ารูปนี้ไม่มีโครงสร้างอัตภาพนี้ไม่มีใครก่อรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุดับไปเพราะเหตุดับนะครับนะถ้าบอกไม่มีใครสร้างไม่มีใครก่อขึ้นมานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุและก็ดับไปเพราะเหตุเช่นเดียวกันนะครับในธรรมจักรกับวัฏนสูตรก็มีนะครับยังกินจิตสมุทยัตธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับนั้นคำสอนเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มีหลักการเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์นะครับคือมีอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุนะครับมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดจะไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้นะครับต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดนะครับนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุปัจจัยมาประกอบเหตุปัจจัยซ้อนเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆนะครับ นะจนทั้งละเอียดนะระดับปรมาณูนะละเอียดยิบลงไปนะครับนะนั้นอย่างตัวตนเราอย่างสิ่งต่างๆที่เรามีที่เราเห็นเนี่ยนะครับรถรามบารามบ้านช่องต่างๆนะครับแม้ทั้งความรู้สึกนึกคิดนะครับอารมณ์ความรู้สึกเราก็เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากเหตุปัจจัยนะครับแต่งให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพราะเหตุที่เรามีอวิชชานะครับเป็นพื้นฐาน
คือความไม่รู้ทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นนั่นเป็นเรานี่เป็นเรานี่ของเรานะครับเมื่อเกิดการยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นตัวตนนะเราเป็นตัวตนเป็นตัวตนของเราเป็นนั่นเป็นนี่ของเราเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นใจของเราเป็นตัวของเรานะครับนะเราก็เลยเกิดความทุกข์ติดตามมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าไล่ไปตามหลักเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเรานะครับไม่มีสิ่งใดเป็นเที่ยงแท้ถาวรมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นรูปเป็นร่างนะครับนะความโกรธความเกลียดความชิงความชังความรักความใคร่ก็เช่นกันนะครับมันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมานะฮะนะอันนี้คือเป็นธรรมะนะครับประจำวันนี้นะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับมาฝากท่านผู้ฟังได้เป็นข้อคิดเนาะวิทยาศาสตร์นะครับนะครับเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุแล้วก็ดับไปเพราะเหตุดับเช่นเดียวกันนะฮะนะครับก็นี่เป็นก็ฝากท่านผู้ฟังไปนะครับไปพิจารณาเนาะนะครับก็สัปดาห์หนึ่งได้มาเจอกันครั้งหนึ่งนะครับจริงๆอนุทินพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยก็จะมีประจำทุกๆวันนะท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่มีเฉพาะวันอังคารนะครับมีทุกวันมีครบ365วันนะฮะแต่ว่าเราก็มาเจอกันในทุกวันอังคารนะครับของสัปดาห์ก็ได้มาฝากมาต้อนกันเฉพาะอนุทินพุทธศาสนาสุภาษิตประจำวันอังคารนะครับนะวันที่นั้นๆที่มาเจอกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะนะครับประจำวันฝากท่านผู้ฟังนะครับต่อไปก็เป็นช่วง ข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเราได้ทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ครูบาอาจารย์นะครับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตมีกิจกรรมมีอะไรกันบ้างนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับเราก็จะขออนุญาตเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่วันสัปดาห์ไหนที่ไม่ได้มาเจอกันอาจจะต้องย้อนไป นะครับย้อนไปสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราไม่ได้มาเจอกันท่านผู้ฟังเนาะนะครับนะวันที่11ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าทางสวทมีรายการพิเศษนะฮะก็เลยก็แจ้งไปมันก็ไม่วันนี้งดนะครับวันที่11ที่ผ่านมานะนะครับอันนั้นกิจกรรมนะครับข้อมูลข่าวสารก็อาจจะต้องย้อนไปนู่นแหละนะครับในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะจะนำมาบอกมากล่าวกันนะนะครับเอาเท่าที่มีลงใน เพจของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็จะขอนำเสนอข่าวสารที่ลงในเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารแรงต่างนะฮะ กิจกรรมกิจการแรงต่างเราก็จะลงประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะทางเพจของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับแต่บางข่าวนั้นก็นะครับไม่ได้ลงนะฮะนะบางข่าวท่านก็ไม่ได้ลงเพราะว่าบางช่วงคนที่ดูแลเพจแอดมินเนี่ยผมเองนะครับเป็นผู้ดูแลครับที่ก็บางช่วงเราก็มีผมก็มีภาระสอนมีภาระเยอะท่านผู้ฟังนะครับมีภาระเยอะทั้งงานสอนงานวิจัยงานประชุมนู่นนี่นั่นนะครับ ก็ต้องมาดูแลเรื่องของประชาสัมพันธ์ดูแลเรื่องเพจด้วยนะครับทำสื่ออะไรต่างลงในเพจนี้ก็มันต้องใช้เวลานะฟังนะบางทีถ่ายภาพมาเป็นพันเป็นร้อยรูปเนี่ยนะเอามาคัดลงอีกนะต้องมาหลายอย่างครับบางทีก็ลงไม่ทันนะฟังต้องขออภัยนะฮะนะครับฉะนั้นข้อมูลข่าวสารบางอย่างเนี่ยนอกจากว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญจริงๆเด่นๆจริงก็จะนำมาลงนะครับถ้าเป็นข่าวสารเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยจะเด่นชัดมากนะครับหรือคือไม่ได้สำคัญมากแล้วก็จะไม่ได้ลงนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ลงให้นะนะครับก็ลงให้นะครับก็ลงให้ได้รับทราบกันนะฮะอันนี้ก็ทำความเข้าใจทุกฟังด้วยนะครับนะความเข้าใจกันก่อนนะฮะนั้นก็จะยึดนะครับยึดเอากิจกรรมที่ลงในเพจเนาะนะครับได้มานำมาบอกมาข่าวทุกฟังได้รับทราบกันนะฮะย้อนไปวันที่9วันที่10ทุกฟังนะครับวันที่9วันที่10นี่วันที่9วันที่10ที่ผ่านมานะฮะวันนั้นก็ท
ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่วนกลางนะครับที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านมีโครงการประถมนิเทศคณาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังนะครับประจำปีการศึกษา2500ประจำปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนะฮะเป็นการประถมนิเทศคณาจารย์ใหญ่ครั้งแรกนะครับของมหาวิทยาลัยครั้งแรกเลยนะครับคือหมายความว่าคณาจารย์ทั้งหมดในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับตั้งแต่ระดับวิทยาเขตนะครับวิทยาลัยสงฆ์หน่วยวิทยาบริการนะครับกิจการศึกษาเนี่ยนะของมจร.นี่นะฮะ ทั่วประเทศมาประชุมพร้อมกันนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็มีระเบียบเขตอยู่12วิทยาเขตนะครับระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็28นะครับหน่วยวิทยาบริการอีก3หรือ5เนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่พอสมควรท่านผู้ฟังนะครับเริ่มมีสาขาเยอะทั่วประเทศเลยนะฮะมีครอบคลุมทั้งภาคทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะอีสานใต้เรานี่นะตั้งแต่บนมาถึงชัยภูมิเนี่ยท่านผู้ฟังครับมีทุกจังหวัดเลยนะครับมจร.เนี่ยเราเรียกว่ามจร.เนาะมจร.อุบลมจร.ศรีสะเกษมจร.สุรินทร์มจร.บุรีรัมย์นะมจร.นครราชสีมามจร.ชัยภูมิอันนี้อีสานใต้มีครบนะครับอีสานเหนือก็มีนะครับภาคกลางภาคใต้ตะวันออกนะครับภาคใต้ภาคเหนือมีครบหมดทุกภาคท่านผู้ฟังนะฮะอย่างที่บอกไป28วิทยาลัยสงฆ์12วิทยาเขตนะครับแล้วก็มีหน่วยวิทยาบริการอีก3หรือ5นะผมจำข้อมูลไม่แม่นนะครับประมาณนี้นะครับก็วันที่9วันที่10นี่ต้องครูบาอาจารย์ก็ต้องมานะครับมาประชุมกันที่ วิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอบางน้อยที่ส่วนกลางนะนะครับก็ทำให้ได้เห็นนะฮะก็คุณครูบาอาจารย์นี่พันกว่านะครับพันกว่าทั้งพระทั้งโยมนะเฉพาะครูบาอาจารย์เลยนะครับนะครูบาอาจารย์เราก็ส่วนนึงก็เป็นผู้บริหารไปด้วยนะฮะเป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งคณาจารย์เป็นในตัวนะครับคือทางทำหน้าที่เป็นผู้บริหารด้วยทำทั้งหน้าที่สอนด้วยนะครับเราเรียกว่าคณาจารย์นะฮะเป็นประธานประถมนิเทศคณาจารย์นะครับก็จะมีทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แหละเอาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวนะเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เป็นพวกคณาจารย์นะครับคณาจารย์สายเรียกสายอาจารย์นะครับคือในมหาลัยก็จะมีสายวิชาการกับสายปฏิบัติการนะปฏิบัติการก็เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีอะไรเงี้ยนะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเจ้าหน้าที่บรรณาเจ้าหน้าที่รับหนังสือเข้าออกเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่บรรณาธิการนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดและประเมินผลนะครับอันนี้เรียกว่าสาย สายปฏิบัติการวิชาชีพแล้วก็สายวิชาการก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับนะแล้ววันนั้นก็วันที่9ที่10นี้ก็มีการประชุมนะครับสายคณาจารย์ทั้งหมดนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ผู้ที่เข้าโครงการประถมประชุมกันเนี่ยก็พันกว่าท่านนะครับนะก็เป็นครั้งแรกนะฮะของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้จัดการประถมเทศคณาจารย์ทั้งหมดนะครับเห็นท่านอธิการบดีบอกว่าต่อปีต่อไปก็ต้องทำทุกปีนะครับทำให้ครูบาอาจารย์ได้ไปเจอกันบ้างปีละครั้งนะครับทุกวิทยาเขตทุกวิทยาลัยสงฆ์ทุกหน่วยวิทยาบริการไปเจอกัน นะครับไปได้เจอกันบ้างคุยกันบ้างนะครับแบบพี่แบบน้องแบบเลือดเนื้อเชื้อไขของ ชาวมจร.นะครับบอกว่าดีนะนะครับดีนะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเดินทาง นะครับเดินทางไปบางท่านอยู่ใต้นี่โอ้ไกลเดียวอยู่ปากใต้
นะครับเลยสงปัตตานีอย่างเงี้ยนะครับละใต้สุดเลยปัตตานีนู่นนะฮะเดินนั่งมานะครับนั่งเครื่องบงก็บินมานะเหนือก็นู่นเลยครับเชียงใหม่เชียงรายนะต้องนี่ไกลๆมากก็ต้องอาศัยนักเครื่องบินมานะครับเราเนี่ยอยู่บุรีรัมย์เนี่ยก็จะ300 กิโลกว่า300กิโลกว่าเนี่ยนะครับก็นั่งรถไปได้นะครับก็ต้องไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินทางไกลๆนะฮะ ก็ไปพักค้างคืนนะครับแต่ก็ดีนะครับเหนื่อยเนาะก็แต่ก็ได้ก็ดีนะครับในแล้วก็เป็นวันที่วันนั้นน่ะครับวันที่9เนี่ยเป็นวันที่ท่านอธิการบดีนะครับครับท่านอธิการบดีนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับพระพงศ์วัชรธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยนะครับท่านก็เผอิญว่าเป็นโอกาสที่ท่านหมดเวลานะครับหมดเวลาอธิการบดีในรอบที่2นะครับในสมัยที่2แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีนะครับในสมัยที่3พอดีนะครับวันที่9นะครับแล้วก็เป็นวันที่จัดปฐมนิเทศอาจารย์ทั่วประเทศพอดีนะครับก็เป็นโอกาสที่เรียกพอดี2พอดีโอกาสที่เป็นมงคล2โอกาสเลยนะครับก็ที่โอกาสได้ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถือโอกาสถวายมุทิตาสักการะนะครับกับท่านอธิการบดีในสมัยที่3ด้วยนะครับนะถือเป็นโอกาสที่ยากมากนะครับท่านก็เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนงานได้ถ่ายภาพนะครับคู่กับท่านนะครับก็แต่ละส่วนงานก็เข้าไปถ่ายภาพนะครับนะก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นโอกาสที่เหมาะมากนะครับวันนั้นนะฮะก็นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในวันที่9ที่10นะฮะนะครับซึ่งก็วิไลสงบุรีรัมย์ของเราเองนะครับก็นำโดยพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิไลสงบุรีรัมย์นะครับพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็เป็นตำแหน่งนึงก็เป็นท่านก็เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับนะท่านก็นำพาครูบาอาจารย์ไปนะครับส่วนของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ไป20ประมาณ23รูปคนนะครับครูบาอาจารย์ของวิไลสงบุรีรัมย์ของเราไปในวันนั้นนะฮะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแบบพี่แบบน้องนะฮะไปได้เห็นหน้าเห็นตากันพูดคุยกันนะครับได้รับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับนะก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีการปาฐกถาพิเศษ นะครับในเรื่องของนโยบายการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์มจรในยุค AI นะครับนะโดยพระพรหมวัชรธีราจารย์นะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับองค์อธิการบดีมจรนะครับแล้วก็มีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชนะครับแต่งตั้งอธิการบดีนะครับมีพิธีถวายมุทิตาสักการะแต่ท่านอธิการบดีในสมัยที่3นะครับมีการบรรยายพิเศษนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับที่มุ่งผลสำเร็จทางการเรียนนะฮะมีปัญญาประดิษฐ์ AI ตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการนะครับบทบาทอาจารย์กับการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในสถาบันรวมศึกษาในยุคสมัยยุคเปลี่ยนผ่านนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับนะท่านนี้สำคัญมากนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตเนี่ยนะครับโอ้เก่งมากนะฮะ
เรียนตัวจริงท่านน่ะท่านมาบรรยายเป็นผู้บริหารที่เป็นตัวจริงแล้วรู้สึกชื่นชมท่านท่านเป็นศิษย์เก่าของมจร.ด้วยนะครับนะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยนะครับ นะแล้วก็ท่านก็ได้เจริญในที่การงานจนกระทั่งขึ้นเป็นอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งทวิชาการศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะครับนะเป็นคนที่เก่งทีเดียวนะท่านที่ฟังท่านบรรยายไปนั้นนะนะครับแล้วก็สุขุมลุ่มลึกมีพูดไพเราะน่าฟังครับท่านนะพูดน่าฟังแล้วก็มีหลักการในการบริหารท่านคนบริหารงานนะครับโดยใช้หลักในทางพุทธศาสนานะครับนะอันนี้ศึกโดยชื่นชมท่านมากเลยนะครับนะครับก็ท่านก็มาบรรยายพิเศษนะครับนะแล้วก็แชร์ความคิดแชร์แง่คิดแชร์อะไรหลายๆอย่างให้กับ คณาจารย์มจร.ในฐานะท่านเป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับของมจร.นะครับนะก็ภาพบรรยากาศท่านผู้ฟังนะครับก็ไปดูได้นะนะครับภาพนี่เอาลงไว้ท่านผู้ฟังได้เห็นแล้วนะครับในเพจของวิทยาลัยสมบูรณ์ลำนะครับเขาแชร์มาจาก MCU TV นะครับซึ่งเขาก็ถ่ายภาพไว้สวยแล้วนะครับเขาก็ลงไว้ที่เพจของ MCU TV นะครับเราก็แชร์มาต่อนะครับไว้ที่หน้าเพจของวิทยาลัยสมบูรณ์ลำนะครับท่านผู้ฟังก็เข้าไปติดตามรับชมรับฟังรับชมได้นะฮะก็ถ่ายภาพได้เก็บภาพได้ดีได้สวยทีเดียวระดับมืออาชีพเนาะนะครับวันนั้นเราไปก็เราส่วนงานไม่ได้มีช่างภาพไปด้วยวันนั้นนะครับเพราะว่ามีแต่ครูบาอาจารย์ไปนะถ้าเป็นช่างภาพก็จะเป็นสาย ก็จะมีน้องชนาทิพย์นะครับน้องปลายเนี่ยเขามาทำงานได้ปีสองปีเนี่ยนะครับก็เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพเหมือนกันนะฮะก็เขาก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปตำแหน่งคณาจารย์นะครับก็เลยไม่ได้ไปเก็บภาพนะในส่วนของวิทยาลัยสมบูรณ์ลำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมนะครับแล้วก็ใส่ภาพจากส่วนกลางซึ่งเขาก็ทางส่วนกลางเนี่ยเขาถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับวิดีโอนะแล้วมีการถ่ายทอดสดนะครับลงในMCU TV นะครับคือมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยเขาจะมีช่องเขาจะมีทีวีเป็นของตัวเองนะครับเรียกว่า MCU TV นะครับท่านฟังก็ไปดูได้นะครับก็จะมีให้ดูผ่านออนไลน์นะครับผ่านช่องทางเป็นเว็บไซต์ของ MCU TV นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับข่าวคราวในวันที่9และวันที่10นะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะวันนั้นก็เขาให้แต่งตัวนะครับก็ต้องวันที่9เนี่ยก็ให้ใส่ชุดสีกากีนะครับสีกากีแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็วันที่10ก็ใส่ชุดสุภาพนะครับ7สูตรมหาวิทยาลัยนะครับก็ดูแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับชุดสีกากีนี่ก็ไปรวมกันเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันสวยงามท่านผู้ฟังนะเราก็เห็นแต่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะอันนี้เราก็เห็นคณาจารย์นะครับเป็นพันๆคนไปอยู่ในชุดสีกากีก็ดูสวยครับดูมีดูน่าเคารพนะครับนะดูน่าเคารพน่าเกรงขามนะครับธรรมคุณเจ้าท่านก็ห่มรัดอกนะห่มดองเรียกห่มดองนะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ภาพนะครับภาพที่สวยท่านผู้ฟังปล่อยดูติดตามรับชมรับฟังได้นะครับรับชมได้นะทางเพจวิทยาลัยสมบูรณ์ลำนะครับก็เอาลงมาให้ท่านผู้ฟังได้ดูแหละนะฮะนี่ก็เป็นข่าวในวันที่9ที่10ที่ผ่านมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางโรงเรียน
บัวหลวงพิทยาคมนะครับบัวหลวงพิทยาคมนะนี่แหละนะครับบัวหลวงเรานี่แหละนะฮะทางโรงเรียนได้กรุณามอบนะครับมอบรถเป็นรถอะไรเรียกรถอะไรรถเมล์หรือรถบัสเนี่ยนะครับนะครับมาให้ทางวิทยาลัยสงขลานะคันหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังขับได้นะฮะนะครับขับได้อยู่นะครับวันนั้นก็วันที่เท่าไหร่นะครับ6วันที่ผ่านมาเนาะประมาณวันที่11มั้ง11หรือ12นี่แหละครับก็ทางเจ้าทางพนักงานขับรถเขาของทางโรงเรียนก็ขับรถมาให้นะครับมาให้กับทางวิทยาลัยสงขลาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นรถของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนะครับเป็นรถที่น่าจะปลดระวางหรือไงไม่ทราบนะครับอันนี้ก็ขออภัยที่ไม่ทราบรายละเอียดนะครับนะฮะก็สภาพก็ยังพอจะได้อยู่นะครับอาจจะต้องไปปรับปรุงอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังขับได้นะครับวันนั้นก็ทางคนขับก็ขับมาส่งนะครับตอนนี้ก็จอดไว้ที่โดมนะครับที่โดมของวิทยาลัยสงขลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะส่วนการจัดการบริหารการก็เดี๋ยวคงจะต้องทางผู้บริหารคงจะต้องได้ดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับตามความมุ่งหวังของทางผู้ที่บริจาคมาคือทางโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มอบรถมาให้กับทางวิทยาลัยสงขลาของเรานะครับคือวิทยาลัยสงขลาของเราไม่มีรถ นะครับไม่มีรถรับส่งนิสิตนะฮะเราก็จะมีแค่รถเมย์รถเขาจะมีรถของเราก็มีแค่รถตู้คันเดียวนะครับที่ใช้งานณปัจจุบันนะครับรถตู้คันเดียวที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็เอาไว้ไปประชุมนู่นนี่นั่นนะครับนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ใช้รถส่วนตัวนะครับแต่รถที่ใช้รับส่งนิสิตเนี่ยเรายังไม่มีนะครับนะก็คงจะด้วยเหตุนี้กำลังนะครับทางโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมก็เลยได้บริจาครถคันนี้มาให้นะครับนะครับอาจจะต้องไปปรับปรุงเสริมเติมอยู่นะครับนะก็น่าจะเดี๋ยวก็คงจะต้องทางวิทยาลัยสงขลาก็คงจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทางโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนะครับนะที่ได้มอบรถให้กับทางวิทยาลัยสงขลานะครับนะก็ภาพก็ลงไว้นะครับตามเดิมครับในเพจของวิทยาลัยสงขลานะครับไปดูได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับรถคันไหนนะเราเคยนั่งหรือเปล่าเราก็เห็นหรือเปล่านะฮะก็ไปดูได้นะครับคันสีขาวนะคาดเขียวนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ นะครับในเรื่องของข่าวสารในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนนะฟังแล้วก็จะมีประชุมคัดกรรมการนู่นนี่นั่นอยู่นะครับกรรมการย่อยของทางวิทยาลัยสมุยลำก็จะมีประชุมอยู่บ้างนะครับนะซึ่งเนี่ยวันสองวันนี้ก็จะมีประชุมอยู่แล้วนะครับมีประชุมวันที่19นะครับ ก็จะมีประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลนะฮะแล้วก็จะมีบางอย่างก็จะมีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงขลานะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวจะได้นำมารายละเอียดมาพูดมาคุยกันอีกครั้งเมื่อมีการดำเนินการประชุมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวได้นำมาบอกมากล่าวกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับก็รู้สึกว่าผมจะเสียงแหบเสียงแห้งเนาะนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปก็ขออนุญาตนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับกับผมเองก็ขออนุญาตพักเบรกนะครับไปดื่มน้ำดับกระหายนิดหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ

นำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ในช่วงที่สองนะครับก็ได้พักเบรกนะครับดื่มน้ำดับกระหายนะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับจากพันเอกสุธีสุขสากลนะครับพันเอกสุธีสุขสากลนะครับอนุศาสนาจารย์กองทัพบกนะครับท่านเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับเป็นสายพระนะฮะเป็นนักบวชมาก่อนแล้วก็ลาสิกขาไปก็สอบเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับท่านก็เป็นผลที่มีเสียงไพเราะทีเดียวท่านผู้ฟังนะครับท่านมีผลงานเพลงเยอะนะฮะนะครับในชุดนี้เนี่ยเป็น10เพลงเลยท่านผู้ฟังนะครับผมนี่ก็มีเพลงท่านสะสมเพลงท่านได้เยอะเลยนะฮะมีแต่เพลงที่เพราะๆเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นเลยเป็นข้อคิดสะกิดใจทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะเลยท่านฟังก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองค้นหาดูแล้วกันนะครับนะพันเอกสุธีสุขสากลนะครับก็ไปติดตามรับฟังผลงานเพลงท่านได้นะครับจะเป็นนักพูดนักบรรยายนักจัดกิจกรรมนะครับของกองอนุสรณ์อาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับก็นำมาฝากท่านฟังได้ฟังเป็นเพลงขั้นรายการนะครับก็ในส่วนของข้อมูลข่าวสารในทางวิทยาศาสตร์สมบูรณ์เนี่ยก็มีประมาณนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านฟังนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะท่านฟังช่วงเข้าพรรษาเนี่ยปีนี้ทางวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ของเราเนี่ยนะครับเรามีพระอาจารย์ใหม่นะครับพระอาจารย์ใหม่5รูป นะครับซึ่งท่านก็ได้บรรจุนะครับสอบบรรจุมาธรรมที่ที่วิทยาศาสตร์สมบูรณ์ของเราเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับก็หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครับ2ท่านนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต2ท่านหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตอีก2ท่านนะครับแล้วหลักสูตรสังคมศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับก็ปีนี้ท่านก็เนื่องจากแต่ละท่านนี่มาจากถิ่นต่างที่นะครับมาจากไกลๆท่านเลยท่านก็เมื่อมาอยู่ที่ทำงานที่วิทยาลัยสงขลาท่านก็จำพรรษาที่นี่เลยนะครับจำพรรษาที่วิทยาลัยสงขลานี่เลยฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับทางวิทยาลัยสงขลาของเราเนี่ยก็จะมีพระจำพรรษาอยู่นะครับ5รูปนะฮะ5รูปท่านก็อธิษฐานจำพรรษาที่นี่เลยนะฮะทําว่าสวดมนต์ปฏิบัติศาสนกิจอะไรท่านที่วิทยาลัยสงขลานี่แหละนะครับฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกที่เรามีพระนะครับจำพรรษาตลอดพรรษานี้นะครับนะ5ท่านนะครับ5รูปแล้วก็เมื่อมีพระจำพรรษาเนี่ยนะครับก็ตามพระวินัยนะครับก็จะมีการทอดกฐินนะครับมีการทอดกฐินเพื่อสงเคราะห์พระคุณเจ้าท่านนะที่อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสนะครับนะก็ปีนี้นะครับที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆเลยนะครับก็จะต้องมีปีนี้วิทยาลัยสงขลาเราจะต้อง มีการจัดทอดกฐินนะครับนะจัดพิธีทอดกฐินนะฮะตามพระธรรมวินัยนะครับเพื่ออนุเคราะห์ประสงค์ที่อยู่จำพรรษานะครับส่วนวันเวลานั้นจะเป็นวันไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็ท่านอาจารย์ดร.วิรัติภูทองเงินเนี่ยครับท่านได้แจ้งมาทางกลุ่มของกลุ่มไลน์ของวิไลนะครับซึ่งท่านอาจารย์วิรัติภูทองเงินท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านก็ดูแลในเรื่องของในเรื่องนี้อยู่นะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่ากฐินสามัคคีวิไลสมุยลำนะครับปีนี้นะฮะได้ท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์นะครับนะที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาสงขลาด้านการบริหารจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานนะครับค่าพิมพ์การ์ดและก็ค่าส่งไปรษณีย์ทั้งหมดนะครับและก็วัดพระธรรมกายจะร่วมทอดเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีด้วยนะครับในครั้งนี้นะ
นะครับส่วนจะเป็นวันไหนนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็กำหนดทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จะมีการประชุมนะครับมีการประชุมเรื่องนี้ด้วยนะครับนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ก็แจ้งท่านผู้ฟังนะครับแจ้งท่านผู้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้อยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในยังไม่ถึงเวลาทอดกฐินเนาะทอดกฐินต้องรอออกพรรษาก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นเราก็มีเจ้าภาพแล้วนะครับคือท่านพันโทไพโรจน์พนารินนะครับกับวัดพระธรรมกายนะครับก็จะได้มาเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเราในปีนี้นะครับส่วนวันนั้นจะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวค่อยแจ้งท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงน่าจะทราบชัดก่อนที่จะออกพรรษานั่นแหละนะครับคงจะทราบวันเวลานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวงานบุญงานกุศลนะครับนะของทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเรานะครับเรามีพระจำพรรษานะครับ5รูปนะครับที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ก็ถือเป็นวัดไปแล้วนะครับนะกลายเป็นวัดไปนะครับก็เมื่อมีพระจำพรรษาครบตามองค์ประกอบนะครับคือ5รูปขึ้นไปนี่ก็สามารถจัดทอดกฐินได้นะครับตามพระธรรมวินัยนะครับนั่นก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับของทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเรานะครับจะได้มีการทอดกฐินสามัคคีนะครับภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่าเรามีพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเราท่านก็อธิษฐานจำพรรษาที่นี่เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวบุญข่าวกุศลนะก็แจ้งท่านผู้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของวันเวลาที่ชัดเจนนั้นก็ต้องรอนะครับรอทางวิทยาลัยสงฆ์ได้กับท่านเจ้าภาพได้ประชุมกันก่อนนะครับว่าจะเป็นวันไหนเวลาใดนะครับก็จะได้นำมาเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับในวันต่อไปเนาะนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่8นะครับที่7นะสัปดาห์ที่7ของการเปิดเรียนแล้วนะครับท่านผู้ฟังของปีการศึกษา2569เทอม1นะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7ไปแล้วสัปดาห์ที่7บางวิชาก็สัปดาห์ที่8 7ที่8นี่แหละนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการสอบกลางภาคแล้วนะครับตามกำหนดการเนาะในสัปดาห์ที่8ก็จะมีการสอบกลางภาคสอบวัดและประเมินผลนะครับกลางภาคเรียนนะดังนั้นช่วงนี้ก็นิสิตครูบาอาจารย์ก็กำลังทำคะแนนการสอนอยู่แล้วก็อ่านตำรับตำรานะครับในส่วนนิสิตก็เตรียมเพื่อจะทำข้อสอบกลางภาคนะครับนะก็ได้รับเวลาที่ต้องสอบกลางภาคกันแล้วนะครับนะตามกำหนดของเราก็ให้สิทธิ์ตั้งใจศึกษาเราเรียนมาอ่านหนังสือตำรับตำรานะครับนะเอาละครับช่วงนี้ก็หมดเวลาท่านนะครับท่านผู้ฟังนะฮะรายการของทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ได้มาพบปะท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับนะวันนี้ก็คงจะได้พบปะกันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะทั้งที่ท่านที่ฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุทั้งท่านที่รับชมรับฟังทางเพจสวทบุรีรัมย์นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตดิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535 ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้ง ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้ง ในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะ ผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะทางทีมงานสำนักงานทีมประชาสัมพันธ์นะคะสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้มาจัดรายการวาระสหกรณ์นะคะก็ได้นำข่าวสารดีๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะนำเรื่องราวการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะรวมทั้งถึงสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มอาชีพในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราได้ส่งเสริมแนะนำอยู่นะคะค่ะในวันนี้นะคะก็เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเวลา 10:10 นถึงเวลา 11:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเราก็เตรียมแล้วก็นำความรู้ข่าวสารจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะดิฉันนะคะนางขวัญเรือนพันศรีค่ะ
1: ดิฉันนางสาวบุญญาทินีลีประโคนค่ะ
2: และดิฉันนางสาวอนุชิดายางามค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะมากมายนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราได้แนะนำส่งเสริมและก็ออกปฏิบัติหน้าที่กันนะคะก็มีเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะ11สิงหาคม2569นะคะที่ผ่านมาก็สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำรินะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเพื่อเข้ารับการประเมินการคัดเลือกแล้วก็ประกวดโรงเรียนนะคะการจัดการเรียนรู้การสากลนะคะรางวัลพระราชทานค่ะประจำปี2569นะคะค่ะโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าวันเทานะคะท่านสากลจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยนะคะนายวัชรินทร์คงพลปานผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลนะคะและเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่5นะคะก็ได้เข้าไปแนะนำนะคะส่งเสริมกิจกรรมสากลนักเรียนนะคะในโรงเรียนตชด.นะคะชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะคะที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็เพื่อเข้ารับการประเมินแล้วก็คัดเลือกนะคะการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสากลรางวัลพระราชทานนะคะประจำปี2569นะคะโดยกรมส่งเสริมสากลนะคะร่วมกับชุมชนสากลนะคะออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจำกัดแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีนะคะที่ได้ทรงริเริ่มและพระราชทานแนวทางการส่งเสริมสากลในโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสากลในโรงเรียนนะคะและคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้การสากลดีเด่นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะได้ให้ได้รับรางวัลนะคะพระราชทานโดยมีพันตำรวจโทสรกิจตะเกิงผลนะคะครูใหญ่โรงเรียนตชด.ชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนร่วมกันปรึกษาตามคำแนะนำในเรื่องเกณฑ์การประเมินค่ะแล้วก็รวมถึงการซักซ้อมก่อนเข้ารับการประเมินซึ่งมีกำหนดการประเมินในเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็โดยท่านสุภทีนะคะอยู่วัฒนาค่ะผู้ท่านผู้ตรวจราชการกรมนะคะเขตตรวจราชการที่8นะคะแล้วก็18นะคะท่านเป็นประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกโรงเรียนนะคะการจัดการเรียนรู้การสากลรางวัลพระราชทานนะคะประจำปี2569ชุดที่1นะคะกลุ่มโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค่ะได้ท่านได้ลงพื้นที่เข้าประเมินการคัดเลือกการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสากลรางวัลพระราชทานนะคะประจำปี2569รอบตัดสินนะคะที่โรงเรียนตชด.ชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ แล้วก็มีท่านทวีพัฒน์นะคะเหล่าบรรเทาท่านสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยพันตำรวจโทสรกิจตะเกิงผลนะคะครูใหญ่โรงเรียนตชด.ชมรม9นะคะสมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านผอ.วัชรินทร์คงพลกาพลคงพลคงพลปานนะคะขออภัยค่ะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งนะคะและส่งเสริมสากลครูนักเรียนและผู้แทนจากตชด.21นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่5นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรวมทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสากลบุรีรัมย์สากลเกษตรอาหารทรายจำกัดและหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสากลรางวัลพระราชทานประจำปี2569นะคะรอบตัดสินโดยโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เพื่อเข้ารับการประเมินอย่างเต็มรูปแบบนะคะค่ะในส่วนของโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่ทางกรมส่งเสริมสากลได้มีโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาแล้วก็ท่านสุภทีนะคะก็ได้เป็นผู้ตรวจราชการท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมนะคะเขตตรวจราชการที่8แล้วก็18นะคะท่านได้มาเป็นประธานแล้วก็ในการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นประจำปี2569ในครั้งนี้นะคะค่ะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะก็ในส่วนของโครงการพระราชดำรินะคะซึ่งทางสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ออกหน่วยโครงการนะคะหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะครั้งที่10นะคะก็ได้มีกำหนดการอีกครั้งนะคะในวันที่24สิงหาคม2569ค่ะที่วัดโรงเรียนวัดอีสานหมู่ที่1บ้านแดงใหญ่ตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ทางสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็ได้ออกร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.นะคะซึ่งเป็นโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่นะคะสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะซึ่งออกไปพบปะประชาชนและให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องการสากลนะคะวิธีการดำเนินงานของสากลว่าบางทีสมาชิกบางคนหรือเกษตรกรบางคนนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะเรื่องการรับสมัครสมาชิกมีขั้นตอนและมีกระบวนการในการดำเนินการในการดำเนินการรับสมาชิกอย่างไรนะคะก็แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมต่างๆของสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะคะร่วมออกไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและก็เกษตรกรและผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนั้นทุกท่านด้วยนะคะท่านอยากสอบถามอะไรหรือยังไงเราก็สามารถที่จะสอบถามตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้นะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านได้นะคะค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะ2เรื่องนะคะเรื่องอะไรบ้างคะก็มีเรื่องการคัดเลือกนะคะโรงเรียนดีเด่นของตชด.นะคะก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือโครงการพอ.ศว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะค่ะในช่วงเวลานี้ก็ให้ท่านผู้ฟังนะคะได้พักฟังเพลงเพราะๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการวาระสากลนะคะค่ะนะคะในส่วนของสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีหน้าที่นะคะในการแนะนำส่งเสริมสากลกลุ่มสากลและกลุ่มอาชีพนะคะให้มีการดำเนินธุรกิจนะคะของสากลแต่ละสากลนะคะในกิจกรรมการดำเนินงานของสากลแต่ละสากลนะคะเราก็ไปดูว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอนะคะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้ก็จะมีหลายสากลนะคะที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะซึ่งเป็นปีบัญชีสิ้นสุดนะ31 มีนาคม 2569นะคะซึ่งในอำเภอสตึกนะคะก็สากลการเกษตรสตึกจำกัด นะคะก็ได้ดำเนินการประชุมนะคะโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะท่านสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี31 มีนาคม 2569นะคะณสากลการเกษตรสตึกจำกัด นะคะแล้วก็มีท่านผอ.เสริมศักดิ์ยิ้มน้อยนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล2นะคะและก็เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสากล นะคะมีผู้แทนสมาชิกสากลนะคะเข้าร่วมประชุมนะคะจำนวน140 คนนะคะจากสมาชิกทั้งหมดนะคะ 2,744 คนนะคะซึ่งสากลนะคะมีทุนเรือนหุ้นนะคะ81 ล้านเศษค่ะซึ่งมีเงินรับฝากจากสมาชิกอื่นๆประมาณ14 ล้านนะคะ14 ล้านบาทนะคะมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น422 ล้านกว่าๆนะคะค่ะสากลนะคะได้ดำเนินธุรกิจทั้ง5 ด้านนะคะได้แก่ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการผลิตสินค้านะคะและธุรกิจรับฝากเงินนะคะผลการดำเนินงานของสากลนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีกำไรนะคะค่ะประจำปีนะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,400,000 กว่าบาทนะคะค่ะทั้งนี้นะคะท่านทวีพัฒน์เหล่ามันเทานะคะท่านสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็ได้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็กำชับนะคะให้สมาชิกนะคะที่เป็นเจ้าของพูดถึงการเป็นเจ้าของแล้วนะคะสมาชิกสากลนะคะสากลซึ่งมีการดำเนินงานเป็นของในรูปของสากลซึ่งเป็นนิติบุคคลนะคะทุกท่านที่เป็นสมาชิกสากลนะคะท่านคือเจ้าของสากลนะคะแล้วก็ท่านก็ได้แนะนำให้ผู้ที่มารับบริการนะคะมันสอดส่องกิจการของตัวเองนะคะเพื่อให้สากลบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์วิธีการสากลนะคะเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนะคะบรรลุตามแผนการดำเนินงานนะคะให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์นะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งแนะนำในการพัฒนาธุรกิจนะคะการใช้อุปกรณ์การตลาดให้เกิดประโยชน์นะคะที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสตึกนะคะที่ตำบลนิคมอำเภอสตึกนะคะในส่วนของสหกรณ์การเกษตรสตึกนะคะก็จะมีธุรกิจนะคะที่ได้ดำเนินธุรกิจอยู่มีทั้งจัดหาธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรวบรวมผลผลิตจัดหาก็คือจัดหาสินค้านะคะสินค้าประเภทต่างๆนะคะมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะคะทางสากลก็ดำเนินธุรกิจสินเชื่อก็จะปล่อยสินเชื่อให้กับสากลให้กับสมาชิกสากลนะคะผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะได้นำสินเชื่อนะคะไปประกอบธุรกิจประกอบอาชีพนะคะเพื่อให้มีผลกำไรเกิดดอกออกผลขึ้นนะคะแล้วก็สร้างให้มีความอยู่ดีกินดีมีสุขในชีวิตนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะน้องๆค่ะในการดำเนินธุรกิจของสากลนะคะน้องก้อยน้องก้อยน้องเปียค่ะในการดำเนินธุรกิจของสากลทั้งหมดทั้ง5ด้านด้วยกันนะคะก็ปีนี้ก็ทำให้มีผลกำไรนะคะนี่คือผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์นะคะเป็นความการดำเนินธุรกิจที่มีผลกำไรซึ่งส่วนในผลของกำไรเราก็จะนำไปปันผลให้กับ
1: สมาชิก
0: ใช่ค่ะก็จะนำไปปันผลให้กับสมาชิกนะคะซึ่งสมาชิกเป็นเจ้าของสากลค่ะในการดำเนินธุรกิจนะคะค่ะค่ะจากอำเภอสตึกแล้วเราไปทางอำเภอคูเมืองค่ะค่ะ เมื่อวันที่17นะคะเมื่อวานนะคะที่ผ่านมาทางสหกรณ์การเกษตรอำเภอทางสหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัด นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคูเมืองนะคะก็ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด31 มีนาคม 2569เช่นกันนะคะซึ่งท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะท่านสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนะคะประชุมใหญ่สามัญประจำปี31 มีนาคม 2569ค่ะค่ะแล้วก็มีท่านผอ.กัญญารัตน์เกิดสิรินะคะผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบและแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัดนะคะซึ่งได้จัดประชุมที่อาคารอเนกประสงค์นะคะวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทั้งนี้นะคะในวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์นะคะมีสมาชิกทั้งหมด 2,414 คนค่ะสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดนะคะ55 ล้านค่ะ55 ล้าน 6 แสนกว่าบาทนะคะซึ่งมีเงินรับฝากจากสมาชิกและอื่นๆนะคะประมาณ71 ล้านกว่าบาทค่ะค่ะทั้งนี้สหกรณ์ยังมีทุนดำเนินงานค่ะ237 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเป็นทุนดำเนินงานที่ได้มาจากทุนของสมาชิกนะคะที่ได้มาถือหุ้นร่วมกันนะคะในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะคะซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรคูเมืองนะคะก็มีการดำเนินธุรกิจอยู่6ด้านนะคะก็จะมีธุรกิจสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อนี่ก็จะนำก็จะเป็นการปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้นะคะให้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินเพื่อที่จะไปประกอบการดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรค่ะที่จะนำไปแล้วก็เช่นไปทำนาทำไร่ทำสวนอย่างนี้ค่ะปลูกไม่พ้นเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีผลกำไรแล้วก็นำเงินนั้นนะคะมาชำระหนี้ให้กับสหกรณ์นะคะเป็นรายปีนะคะค่ะแล้วก็มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายทางสหกรณ์นะคะก็จะได้ก็นำสินค้าต่างๆมาจำหน่ายก็จะมีทางสหกรณ์ก็จะมีธุรกิจปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งนี่คือเป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะและผู้คนทั่วไปนะคะแล้วก็รวมทั้งการนำสินค้าเชื่อมโยงต่างๆที่จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัดนะคะได้นำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะซึ่งไม่เป็นสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสินค้าอื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพแล้วก็ทั้งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในส่วนของอำเภอคูเมืองก็จะมีการเชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดค่ะก็ได้นำสินค้านะคะจากชุมนุมสหกรณ์เกษตรบุรีรัมย์จำกัดแล้วก็สหกรณ์นิคมแคนดงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาเป่าฮื้อเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรกระสังนะคะด้วยนำผลไม้นะคะไปจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคในเขตอำเภอคูเมืองด้วยนะคะทั้งนี้ก็ในส่วนของสหกรณ์เกษตรกสังก็ได้เชื่อมโยงเครือข่ายข้าวนะคะข้าวสารสหกรณ์นะคะได้นำสินค้าข้าวของบุรีรัมย์เรานะคะที่เป็นข้าวหอมมะลินะคะไปเชื่อมโยงกับทางสหกรณ์ในเขตภาคใต้นะคะได้นำเราก็ได้นำสินค้าทางภาคใต้ก็เป็นผลไม้มังคุดลองกองเงาะนะคะแล้วก็สินค้าทางทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลไม่ว่าปลาหมึกปลาทูกะปินะคะก็ได้นำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์โดยการสร้างเครือข่ายนะคะให้กับสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำไปจำหน่ายในแต่ละอำเภอด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีธุรกิจรวบรวมผลผลิตนะคะทางการเกษตรทางสหกรณ์เกษตรคูเมืองก็มีการรวบรวมซื้อผลผลิตทางการเกษตรก็ได้แก่มีข้าวนะคะทางสหกรณ์ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในทุกๆปีนะคะแล้วก็มีรับซื้อแล้วก็มีรับซื้ออะไรอีกนะคะยางพาราแล้วก็รวมทั้งนะคะการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นะคะทางสหกรณ์เกษตรคูเมืองนะคะได้จำหน่ายนะคะได้เป็นผู้ผลิตนะคะ เป็นผู้ผลิตมีสมาชิกนะคะมาชิกสากลนะคะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นี่ค่ะเพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายนะคะให้กับผู้เกษตรกรนะคะเกษตรกรที่สนใจสั่งซื้อสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่สากลนะคะซึ่งในส่วนของอำเภอคูเมืองก็จะมีโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะซึ่งได้คุณภาพและมาตรฐานนะคะแล้วก็ส่งจำหน่ายให้กับสมาชิกสากลและก็เกษตรกรทั่วไปรวมทั้งยังสร้างเครือข่ายนะคะในด้านการเชื่อมโยงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะก็จะมีสากลในจังหวัดต่างๆจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็สากลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวของสากลเกษตรคูเมืองที่ได้ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปด้วยค่ะในจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีสากลนะคะหลายสากลด้วยกันนะคะที่ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมเมล็ดพันธุ์เนี่ยคุณภาพข้าวเนี่ยค่ะให้มีคุณภาพนะคะสามารถที่จะให้สมาชิกสากลเกษตรกรนะคะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะไปผลิตข้าวไปปลูกข้าวไปหวานหรือว่าไปปากดำก็แล้วแต่นะคะก็ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพผลผลิตออกมาก็จะมีคุณภาพนะคะไม่มีเมล็ดปลอมปนนะคะก็จะเป็นข้าวคุณภาพแล้วก็นำจำหน่ายให้กับสากลแต่ละสากลแล้วก็สากลที่มีโรงสีนะคะก็จะทำการแปรรูปข้าวแล้วก็ส่งจำหน่ายไปทั่วทั้งประเทศไทยนะคะโดยมีสากลที่มีโรงสีก็จะมีสากลการเกษตรกระสังจำกัดสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งเป็นสากลในการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวแล้วก็มีชุมนุมสากลเกษตรบุรีรัมย์จำกัดนะคะกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบนะคะซึ่งในส่วนของเครือข่ายสากลนี้ที่มีโรงสีก็จะทำการแปรรูปแล้วก็แปรรูปสีข้าวสารนะคะก็จะมีขนาดบรรจุ1กิโลกรัม2กิโลกรัม5กิโลกรัม25กิโลกรัมแล้วก็50กิโลกรัมนะคะนำออกจำหน่ายนะคะซึ่งทางสากลในจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ส่วนมากก็จะเชื่อมโยงไปทางภาคใต้นะคะซึ่งก็จะเป็นสินค้าหลักของเราเลยนะคะของสินค้าสากลเป็นสินค้าหลักเลยค่ะในเรื่องข้าวนี่ค่ะซึ่งทางภาคใต้นี่สนใจแล้วมีความชื่นชอบในความบริโภคการบริโภคข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากนะคะค่ะต่อไปก็จะมีธุรกิจการแปรรูปผลผลิตนะคะของสากลเกษตรคูเมืองเนี่ยค่ะก็จะเป็นธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าแปรรูปทางคูเมืองมีทางสากลเกษตรคูเมืองก็จะมีการแปรรูปที่เคยได้ไปแนะนำส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็ได้รับให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะในการแปรรูปสินค้านะคะทางสากลเกษตรคูเมืองก็จะมีแปรรูปหน่อไม้แปรรูปหน่อไม้นะคะก็จะทางสมาชิกก็จะมีจำนวนหนึ่งนะคะที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการปลูกหน่อไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ทางสากลก็ได้แนะนำส่งเสริมนะคะให้มีการแปรรูปหน่อไม้แล้วก็มีการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ส่งเสริมให้การใช้อินทรีย์นะคะแล้วก็มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงคือส่งเสริมให้สมาชิกสากลนะคะมีอาชีพเสริมมีอาชีพสร้างรายได้แล้วก็นำจำหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรนะคะสามารถที่จะมีการใช้ชีวิตให้อยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีธุรกิจการรับฝากเงินนะคะธุรกิจการรับฝากเงินก็จะมีสมาชิกสากลนะคะซึ่งเป็นสมาชิกหลักนะคะก็จะได้นำเงินนะคะมาฝากไว้กับสากลแล้วก็มีการเชื่อมโยงทางด้านการรับฝากเงินของสากลแต่ละสากลในจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยนะคะธุรกิจบริการก็มีธุรกิจน้ำมันนะคะก็ได้ให้บริการปั๊มน้ำมันนะคะกับสมาชิกแล้วก็ทุกคนทั่วไปนะคะซึ่งในการดำเนินงานผลงานของสหกรณ์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะมีผลการดำเนินงาน ปีนี้นะคะสากลเกษตรกรุงเมืองมีกำไรนะคะสุทธิอยู่ที่ประมาณ4ล้าน4แสนกว่าบาทนะคะคือทั้งนี้นะคะทั้งสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ให้แนะนำให้สมาชิกมีส่วนร่วมนะคะในการทำธุรกิจเช่นการระดมทุนภายในการติดตามหนี้ค้างชำระพร้อมทั้งชี้แจงให้สมาชิกนะคะทราบถึงหน้าที่ของสมาชิกและความสำคัญนะคะการเข้าร่วมประชุมใหญ่ค่ะแล้วก็เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆนะคะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสากลนะคะพร้อมทั้งแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะซึ่งได้แนะนำสากลนะคะในครั้งนี้นะคะค่ะมีอีกอำเภอหนึ่งที่มีกิจกรรมทางอำเภอประโคนชัยใช่ไหมคะก็จะมีการประชุมกลุ่มสมาชิกของสากลเกษตรประโคนชัยนะคะก็อยู่ในภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือในการติดตามหนี้แล้วก็ลดหนี้ค้างสากลค่ะ
1: ค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการกลุ่มสมาชิกของสากลการเกษตรประโคนชัยจำกัดภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือในการติดตามหนี้และลดหนี้ค้างของสหกรณ์โดยมีนายกิติพัฒน์มณีโชติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4และบุคคลบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4เข้าร่วมสังเกตการและรับฟังการบรรยายพิเศษจากสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการสร้างความร่วมมือในการติดตามหนี้และลดหนี้ค้างของสหกรณ์ให้แก่ประธานกลุ่มจำนวน142คนณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประโคนชัยจำกัดตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะคะทางทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นำข่าวสารนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังค่ะพักฟังเพลงสักเพลงก่อนจะหมดเวลานะคะ

0: สียงเพลงเพราะๆก็ผ่านไปแล้วนะคะในช่วงใกล้จะหมดเวลานะคะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะผ่านสื่อสถานีวิทยุFM 101.75 มีคือนะคะในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องลำไยนะคะก็มีชาวจังหวัดในทางภาคเหนือนะคะก็ได้ขอความนุเคราะห์นะคะให้ทางสำนักงานสกรจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็มีผลผลิตลำไยนะคะออกนอกแหล่งผลิตนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสกรจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธ.ก.ส.นะคะได้มีโครงการพัฒนาตลาดออฟไลน์ด้วยการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิตลำไยนะคะปีบัญชี2569นะคะของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.เชียงใหม่จำกัด นะคะให้สามารถช่วยเหลือการจัดการผลผลิตของสมาชิกนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากได้เพื่อเป็นการแทรกแซงการตลาดยกราคาผลผลิตลำไยให้สูงขึ้นนะคะผู้บริโภคนะคะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการนะคะในการรวบรวมการจัดการคุณภาพเชื่อมโยงตลาดเพื่อขับเคลื่อนการตลาดช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์นะคะให้สามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยนะคะคุณภาพในราคายุติธรรมค่ะค่ะทางนี้ก็เป็นลำไยคุณภาพมาตรฐาน GAP นะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อได้นะคะที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นะคะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะแล้วก็มีเนินสับปะรดภูเล่จากจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเครือข่ายนะคะในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้านะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงภาวะสินค้าตกต่ำนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีภาวะให้มีผลผลิตออกมาช่วงนี้นะคะเป็นผลผลิตที่ออกจำนวนมากก็ช่วยเหลือให้เกษตรกรนะคะมีสถานที่จำหน่ายสับปะรดภูเลนะคะซึ่งเป็นสับปะรดที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโทร0046111442นะคะค่ะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะประสานงานติดต่อให้ทางที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านใดที่สนใจจะนำสินค้ามาจำหน่ายนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้ราคามาตรฐานราคายุติธรรมนะคะค่ะก็ในส่วนของช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วในส่วนของสหกรณ์ก็มีข่าวสารนะคะหลายเรื่องนะคะได้นำมาเอาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะคะก็มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ไปออกแนะนำส่งเสริมนะคะในวันนี้ก็เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะถ้ารายการวาระสหกรณ์นะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งนะคะในวันอังคารถัดไปนะคะก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับของสหกรณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าหากสหกรณ์แปลว่าการทำงานด้วยกันหมายถึงผนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกันการทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรั่งพร้อมกันทุกด้านแล้วก็ต้องทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันจึงจะเป็นสหกรณ์แท้ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์นะคะค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสหกรณ์หรือมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ตั้ง328/11ถนนจิรัตน์นะ ะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเบอร์โทร044611442นะคะเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในวันนี้นะคะทางทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะวาระสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขวัญเรือนพันศรีนะคะ
1: และดิฉันนางสาวบุญญาที่นีลีประโคน
0: ค่ะทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะดำเนินการโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะด้วยบทเพลงเพ้อๆอีกสักเพลงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
2: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
3: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
6: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
8: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในอีกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท 60/40 ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า กลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081 725

0: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
2: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

0: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการครับเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกๆวันอังคารเวลา 11:00 นถึง 12:00 นพบกันเป็นประจำเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่าทางห้องส่งมีการปิดไฟเพื่อที่จะทำการย้ายหม้อแปลงนะครับก็เลยไม่ได้มาจัดรายการสดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่รับฟังทางวิทยุนะครับรายการเรื่องเล่าจากกำนันพยาบาลก็เว้นไปสัปดาห์นึงเนาะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับวันนี้เชิญผู้ร่วมรายการมาจากอำเภอประคำตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่นะครับยังมาไม่ถึงก็รอสักครู่หนึ่งนะครับท่านก็คงมาถึงช่วงนี้นะครับก็มาฟังข่าวสารจากส่วนกลางในเรื่องของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ลูกรอ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: เมื่อวานบ่มาเนี่ยเห็นท่านเปิดเพลง
0: เนี่ยมาอยู่ครับพอดีคัดของทางเทคนิคนิดนึงก็เลยเขาไล่การ
1: จ้า
0: ก
1: ็เป็นงานหลอกมาซ่ามาเร็วก็ดีเบิดนั่นล่ะ
0: ครับผมเป็นจังได๋เขาแหลงหายตายเบิด
1: โอ้ยทั้งพี่ก็บ่มีน้ําดอกพอผู้ใหญ
0: ่เป็นคือกันเบิดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นทั้งไปทั้งจัดสิไปทางคูเมืองเพิ่นก็มีนิดแต่หญ้า
0: อืมบางคนก็ตัดเข่าให้หญ้าคืนครับ
1: แม่นก็ตัดทั้งหญ้าทั้งเข่าไหลง่อยไว้เพิ่น
0: โอ้
1: ขอเพียงไปแล้วเด้อแต่ว่าขึ้นไปแล้วล่ะเดี๋ยวสิบอกอีก
0: เอ็นอยู่เสน่ห์พ่อแม่แม่นบ่กินตลายแม่นบ่
1: กินตลามันมี AI พร้อมมีของ AI นําแล้วแต่น้องเต้แม่นบ่อยู่
0: น้องเต้นะครับน้องเต้วิริยการ
1: บรรจ
0: ง
1: แต่น้องเต้ที่เปิดให้ของกินตลาหรือของ AI ก็ได้
0: ครับครับเดี๋ยวเพิ่นจัดให้ครับ
1: จ้ามอบแผนคุณยายน้องละโมน้ําแน่สาวกับสังมุนันลาสาววัดอินน้ํา
0: ครับผม
1: สาวมู2น้องสมิทน้องลําดวนอุตตปามุนันลาที่เข้ามาชมนะ
0: ครับผม
1: แต่ผู้สูงไว้ทั้งนั้นล่ะ
0: มีแต่สาวสาวน้อยอย่าสูงไว้ผู้สาวสาวน้อย
1: สาวเหลือน้อย
0: จ้า
1: ก็เข้าทุกรายการนั่นล่ะสาวเหลือน้อยนี่บ่พลาดดอก
0: แม่นพี่บ่ท่าเพิ่นก็ขอเพิ่นไว้ที่กันกันแล้ว
1: น้อหมอไปตั้งเต้น้ำหมอไปพอผู้ใหญ่น้ำเด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
1: แค่นี้ล่ะสวัสดี
0: ครับผมดูแลสุขภาพครับขอบคุณครับพี่บุญเรียนที่รักจากรำไปมาดเมืองแฝกเนาะกับแฟนคลับของสวทเราเป็นประจำทุกๆรายการนะครับท่านก็ติดตามประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บรรเทาสำราญใจพี่บุญเรียนที่รักพี่ลำดวนอุตตาปาพี่ลำดวนเนี่ยเกิดฟังทางวิทยุนะครับขอรับฟังทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาผู้ใหญ่จากน้องบัวประคำนะครับก็รับฟังนะครับทางFacebook Live นะครับก็ทีนี้ก็ส่งลิงก์ไปทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านวิทยุกรมการปกครองช่อง25ช่อง29ตัวฟ้าเมืองไทยนะครับหลายๆจังหวัดก็รับฟังทางขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจุงกะบองบโอน
0: จุงกะบาท
2: ครับขอเพลงฟังแน
0: ่เป็นอย่างนอกครับ
2: อันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะละ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านครับผม
2: ครับ
0: เสียงจากผู้ใหญ่บ้านเนาะ
2: ต่อไปสุขวนเลยครับที่ฟังอยู่ในช่องสวทช่องนี้ล่ะ
0: ครับผม
2: ครับบ่าวหลายกับเอาตำนี้ละ
0: ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาวัดสิไหมารวมรายการน้ำกับติดภารกิจเนาะบ่มาบ่ได
2: ้ครับพอดีมีกิจกรรมช่วง 13:00 นนะครับโรงเรียนวันนั้น
0: ครับผมก็เป็นจังได๋เมื่อยบ่ผักดันช้าง
2: จะบ่มีปัญหาดอกมันเป็นตรงช่วงไปครับ
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ประสิทธิ์ขม่าครับผู้ใหญ่สายชนวัชระเพิ่นสิมาบอกให้ฟังในเรื่องของการผลักดันช้างแล้วก็ช่วยเหลือผู้หลงป่าเนาะคนหลงป่าไปเก็บเพชรหลงป่านะครับเดี๋ยวจะได้เล่ากันครับผม
2: ครับแล้วกี่ฮอดล่ะเบิ่งซ่งแล้วเหลือพอ3กิโลดอกเบิ่งซ่งแล้ว
0: ก็เกือบถึงแล้วครับพอดีเพิ่นติดธุระภารกิจตอนเช้า 3:00 นเพิ่นก็เลยรีบมาหลังจากเสร็จภารกิจเปิดโครงการที่หมู่บ้านโดยมีภารกิจหลายเนาะผู้ใหญ่บ้านเฮาก็ได้
2: ครับมันเป็นภารกิจที่เขาบ่ฮู้ล่วงหน้านะครับห่วงหน้าเนี่ยพวกเนี้ยทั้งเครือครับหลายอย่างนะครับ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหูทุกคนทุกท่านนะครับตามหน้าที่ครับเดี๋ยวเขาก็จะได้เล่าเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านในมือนี้หลายเรื่องกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาจากน้องบัวประคำนะครับผม ก็ในเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะก็มีการจัดงานนะครับในส่วนกลางแล้วก็มีการมอบเชิดชูเกียรตินะครับเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569เวลา 11:00 นที่ตึกพักบดีพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569โดยมีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพระรอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชากัวสายศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับเป็นผู้และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชดชูเกียรติส่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้นำทั่วประเทศนะครับผู้นำท้องที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่อประชาชนและยึดมั่นในภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขเนื่องในโอกาสครบรอบ134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นกำเนิดวันที่10สิงหาคม2435กำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรับฟังปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุขและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและตำบลทั่วทั้งประเทศนะครับก็ยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลแหนบทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นกำนันนะครับที่ได้รับรางวัลโดยสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคม2435หรือเมื่อ134ปีที่ผ่านมาแล้วโดยในทุกปีนะครับวันที่10ก็จะจัดเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ใหญ่นะครับที่เสียชีวิตเนื่องจากว่าท่านไปเล่นกีฬาในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านคู่จริงชนะเลิศระหว่างทีมตำบลแคนดงกับทีมตำบลดงพลองซึ่งท่านผู้ใหญ่สมพงษ์ไกลงามผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านนาแสงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์อายุ49ปีนะครับท่านก็มีไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวไหมน่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็ท่านเล่นฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูเล่นครึ่งละ15นาทีแต่พอดีครึ่งหลังลงไปได้แค่3นาทีนะครับท่านก็ล้มหมดสติลงนะครับทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีกองทุนบำเพ็ญกุศลมอบให้นะครับดูเพื่อดูแลสมาชิกเสียชีวิตจำนวนรายละ 240,000 บาทนะครับครึ่งเก็บจากสมาชิกแต่ละท่านในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านละ30บาทต่อศพเนาะเป็นการดูแลเป็นไม่ใช่ว่าเป็นสมาคมชาปนกิจนะแต่เป็นการบำเพ็ญกุศลเขาเรียกว่ากองทุนบำเพ็ญกุศลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยที่เสียชีวิตนะครับก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็เรียกว่ากองทุนบำเพ็ญกุศลแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่แล้วบาดเจ็บสาหัสเนาะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทด้วยนะครับซึ่งทางสมาชิกนะครับก็ได้สมทบกันเข้าไปเพื่อดูแลซึ่งกันและกันเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บสาหัสก็ในนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือซึ่งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจการทำหน้าที่ในการรักษาเวียนยางหรืออย่างเช่นการตั้งด่านอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งชนด่านทำให้เกิดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างเงี้ยเราก็มีการดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่ใช่งบประมาณส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณที่ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราได้ระดมกันเรียรายแล้วก็ไปเป็นเงินกองทุนเพื่อดูแลในความเข้มแข็งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านได้เป็นสวัสดิการให้กันนะครับเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินเดือนนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้นำท้องที่ทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็ในเรื่องของการตั้งด่านจุดตรวจตอนนี้ก็มีคำสั่งเร่งด่วนมานะครับให้แต่ละพื้นที่ตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองในเรื่องของสกัดอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสั่งทุกอำเภอบูรณาการร่วมฝ่ายปกครองและตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นอาวุธยาเสพติดนะครับในทุกพื้นที่ในทุกตำบลในทุกอำเภอนะครับแล้วก็ ในแต่ละอำเภอก็จะมีการตั้งด่านอย่างเข้มแข็งเข้มงวดในการตรวจค้นรถนะครับว่ามียาเสพติดหรือไม่มีอาวุธหรือไม่นะครับแล้วก็มีสิ่งผิดปกติหรือไม่เพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องบูรณาการออกตรวจในทุกพื้นที่ก็มีข่าวสารแจ้งมาประจำนะครับว่าในแต่ละพื้นที่มีข่าวสารอะไรนะครับให้ออกข่าวบ้างนะครับแล้วก็ได้รับข่าวทางไลน์กลุ่มของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไลน์กลุ่มของวิทยุกรมการปกครองซึ่งแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ก็ส่งมาให้เราได้เห็นได้ทราบกันประจำนะครับว่ามีการตั้งด่านจุดตรวจท่านผู้ใหญ่นะแต่ละพื้นที่ก็ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กำนันนะครับเป็นผู้สั่งการในแต่ละตำบลให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ผู้ร่วมรายการตอนนี้ก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตให้ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเชิญครับท่านผู้ใหญ่ครับเชิญเลยครับผู้ใหญ่ประจิตเข้ามาจาก
3: ก็สวัสดีนะครับกับผมนายประสิทธิ์คำมานะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลโคกม่วงอำเภอประคำบุรีรัมย์วันนี้ก็ได้โอกาสดีนะครับมีโอกาสได้มาสถานีวิทยุนะครับสวทบุรีรัมย์นะครับอย่างนี้ก็รายงานตัวครับ
0: ครับผมเชิญครับอีกท่านหนึ่ง
4: ก็สวัสดีครับผมก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่21นะครับนายสายชนวัชระนะครับผม
0: ครับผมก็สองท่านนี้เป็นท่านผู้ใหญ่จากอำเภอประคำเดินทางมาไกลนิดนึงกี่กิโลครับผู้ใหญ
3: ่ร้อยกิโลพอดีครับ
0: ร้อยกิโลพอดีนะครับมาจริงๆผมให้โทรศัพท์เข้ามาก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าหากโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้สัมผัสกับอรรถรสในเรื่องของการเล่าเรื่องจริงๆนะท่านผู้ใหญ่มีภารกิจเยอะมากเลยนะครับเมื่อเช้าก็เปิดโครงการอะไรนะผู้ใหญ
3: ่เปิดโครงการอบรมของศูนย์สกลนะครับทางคุณครูนะครับประจำตำบลมาอบรมเรื่องทำก๋วยเตี๋ยวให้กับชุมชนพอดีเราเปิดโครงการอยู่ก็เลยสายนิดนึง
0: ครับก็เลยเดินทางมากว่าจะถึงนั่นละ1กิโล1ชั่วโมงกับ100กิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็กว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างนะครับอย่างเรื่องของการผลักดันช้างเนาะเห็นผู้ใหญ่ได้รับหน้าที่ในเรื่องของกลุ่มผลักดันช้างด้วยเนาะแล้วก็เมื่อวันที่เท่าไหร่หน้าที่ไปตามคนหลงป่ามา
3: 15
0: วันที่15เนาะมีผู้หลงป่าเป็นชาวอำเภอประคำใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็นลูกบ้านผมนี่เลยคร
0: ับ
3: หมู่14โคกมะม่วงครับ
0: เป็นยังไงครับไปหลงป่ายังไงที่ไหน
3: การหลงป่าครั้งนี้ก็เป็นเขาออกไปหาเห็ดป่านะครับปกติช่วงนี้เห็ดป่าทางโซนดงใหญ่นะครับเห็ดป่าจะออกเยอะครับเป็นเห็ดหลายๆอย่างครับ เขาก็ไปหาเห็ดตามปกติแล้วนะครับมันเป็นประจำของพื้นที่ของผมนะพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพี่น้องจะชอบไปหาของป่าเห็ดป่าส่วนมากไปหาแล้วเขาก็เดินทางไปหาตอนไปเขาก็ไปด้วยกันหลายคันนะคร
0: ับ
3: ไปด้วยหลายคนวันนี้ต่างคนต่างหานะครับไปหาไปหามาเขาก็หลงพัดหลงนะคร
0: ับ
3: พัดหลงทีนี้พัดหลงก็ทางผู้นำชุมชนกว่าจะรู้นะครับก็ต้องใช้เวลาเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยเขาจะหาของเขาไปรอบหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงผู้นำชุมชนทีมงานผมออกไปค้นหานี่ก็บ่าย3โมงกับบ่าย4โมงเย็นแล้วนะครับ16นาฬิกาแล้วผมได้เข้าพื้นที่ไปนะครับ
0: ครับผม
3: ก่อนจะเข้าพื้นที่ผมก็ได้ประสานทีมงานส่วนหนึ่งก็วิทยุนะครับวิทยุช่อง29เรานี่นะครับ
0: ครับ
3: ส่วนหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือ ทางผู้ใหญ่สายชนก็ทราบข่าวทางวิทยุช่อง29เราของผู้ใหญ่สันติธรรมก็รับทราบทางวิทยุเช่นกันนะครับ
0: คร
3: ับตอนนี้ส่วนหนึ่งอยู่ให้กำลังใจนะครับ
0: ครับ
3: เบื้องหลังสถานีวิทยุเราให้กำลังใจเยอะแยะนะครับก็ขอบคุณทางสถานีวิทยุทั้งแม่ข่ายนะครับที่ให้กำลังใจวันนั้นนะครับ
0: ครับ
3: การไปค้นหานะครับเราไปกันหลายทีมจะมีทีมชุมชนของผมจะมีทั้งผู้ใหญ
0: ่ครับ
3: ครับหลายๆท่านแล้วก็ท่านรองนายก
0: ครับ
3: ทั้งชุดชลบนะครับของโคกมะม่วง
0: ครับ
3: ประสานมาก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็มีกู้ชีพมีป้องกัน
0: อ
3: บต.โคกมะม่วงนะครับก็ความอนุเคราะห์จากท่านนายกนะครับท่านนายกบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงนะครับก็ท่านกำนันด้วยที่ได้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับการค้นหาก็ท่านที่ผู้ใหญ่ก
0: ็
3: ช่วงลำบากเพราะว่ามันเย็นนะครับช่วงไปนี่เราไปก็เสี่ยงหลายๆอย่างครับเราไปหาผู้หลงป่า
0: อ
3: ีกส่วนหนึ่งก็จะมีสัตว์ป่าส่วนหนึ่งเขาก็จะออกหากินนะครับผมก็ต้องไปนะครับว่าเกิดอันตรายเราต้องไปนะครับการค้นหาก็แยกย้ายกันหาหลายที่หลายกลุ่มนะครับแยกกันไปนะครับก็ส่วนผมก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่เขตเจรงทับลานนะครับเขตโคราชนะครับวิทยุของผมไม่มีสัญญาณเลยครับไปถึงเขตโคราช
0: มือถือไม่มีสัญญาณใช่ไหม
3: มือถือนี่ไม่ใช้ไม่ได้เลยครับตั้งแต่เข้าป่าสัญญาณมือถือไม่ได้แต่วิทยุของเรานี
0: ่สัญญาณได
3: ้สัญญาณได้แต่ว่าไปเข้าเขตทับลานนะครับที่ผมส่งมาเนี่ย
0: มัน
3: จะขึ้นแดงครับคือทับลานนี่มันจะออกไปวังน้ำเขียวนะครับทีนี้พวกผมไปถึงจุดนั้นก็ทราบข่าวว่าอีกกลุ่มหนึ่งเห็นนะครับอันผมการพบเห็นก็ทางผู้ใหญ่สายชนนะกลุ่มโทรประชาชนเฉพาะเพียงเดี๋ยวให้ทางประชาชนเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงไปพบเห็นเขาอยู่ในสถานะใดนะครับ
0: ครับผมก็ช่วงที่เราระดมพลรวมพลกันได้นี่ก็ประบ่ายสามแล้วเนาะบ่ายสามคนค่ำแล้วก็จวนพบจะพบเพลแล้วเนี่ยเขาต้องเร่งใช้กำลังในการค้นหาระดมกำลังเต็มที่ก็มันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศและสภาพพื้นที่รถยนต์เข้าไม่ได้จักรยานยนต์เข้าไม่ได้นะครับต้องใช้เดินเท้าแล้วก็กว่าจะรวมพลกันได้นะครับปาไปบ่ายสามกว่าแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งก่อนที่จะตะวันจะพบค่ำแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ต้องเข้าไประดมเต็มที่เนาะกว่าจะเดินพื้นที่แล้วเป็นยังไงครับตอนก่อนที่จะเจอเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ประชาชน
4: ก็ตอนนั้นทั้งพวกกับผมแล้วก็ทีมงานของทางกู้ชีพแล้วก็อบต.ก็ทางท่านรองได้ช่วยกันเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเวลามันก็เริ่มจะเย็นลงแล้วก็เดินจากรถกู้ชีพที่จอดไว้นะครับก็เดินไปประมาณสัก3โลนี่แหละครับ
0: ครับ
4: ก็พอดีเดินแถวก็ทั้งจุดลูกบอลทั้งเรียกชื่อผู้ที่หลงป่านะครับแต่ส่วนหน้าที่เดินไป2คนตอนที่ไปเจอแกก็แบบสภาพของแกเหมือนจะอิดโรยมากนะครับ
0: ครับ
4: เพราะว่าดูลักษณะแล้วเหมือนจะขาดน้ำขาดอะไรเนี่ยแต่คราวนี้แกวิ่งออกมาทางท่านประธาน
0: ครับ
4: ผักดันช้างป่าแกก็ตกใจเนาะแกไม่เคยเห็นหน้าเนาะแกก็เลยถามว่าไปยังไงมายังไงอย่างนี
0: ้ครับ
4: ก็เลยถามไปอีกคำหนึ่งว่าเอ้าทำไมมาคนเดียวใช่ไหมที่หลงป่าทางผู้หญิงแกก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วแกก็เป็นลมเลยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าประคองแล้วก็ปฐมพยาบาลเอาน้ำให้กินแต่ให้กินเยอะก็ไม่ได
0: ้ครับ
4: ตัวกลัวแกจะช็อกเนาะแกลักษณะของแกแบบแกเหมือนกับสิ้นหวังแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงเพราะว่าได้สอบถามดูแกก็บอกว่าแกวนเป็น10รอบแล้วแต่หาทางออกไม่เจอจนนี้พวกผมก็สอบถามว่าทำไมถึงได้เดินมาในทางเส้นนี้แกบอกว่าแกได้ยินเสียงเพลงแกตามเสียงเพลงมาจนมาเจอกับพวกผมที่เดินไปนะครับทั้งพวกผมทั้งจุดลูกบอลทั้งตะโกนเรียกชื่อแล้วก็เป่าแต
0: ร
4: แกถามแกบอกว่าแกไม่ได้ยิน
0: เอ้าผู้ใหญ่เขาถามนิดนึงแล้วตอนนั้นมีใครเปิดเพลงไหม
4: ก็จะเป็นทางบ้านน้องใหญ่นะครับเขตนี่นะครับเขตในเสืองสางนี่แหละ
0: เขาเปิดเพลง
4: ครับเขาจะเปิดเพลงในช่วงเย็นๆนะครับ
0: อ๋อเพราะว่าไอ้มีครั้งก่อนนู้นเนาะไอ้ของท่านกำนันองอาจคำสารำท่านก็บอกว่าลูกบ้านท่านหลงเหมือนกันเขาก็ได้ยินเสียงเพลงเขาก็ได้ไปหาตกไปอยู่ในเสืองสางเหมือนกันแล้วก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้ถอยกลับมาติดต่อโทรหาญาติก็แสดงว่าท่านที่หลงป่านี่ส่วนมากจะได้ยินเสียงเพลงกับเสียงรถเนาะ
4: ครับ
0: เ
4: พราะว่าป้าอีกเรื่องหนึ่งคือทางที่เขาเข้าไปหาเห็ดนี้ก็เขาก็จะมีความรู้บ้างเพราะว่าในส่วนใหญ่จะพูดบอกกล่าวกันว่าไม่ให้
5: คร
4: ับ เ
5: สพพระชัยทุกสถานีนะครับวันนี้เวลา
0: ครับก็ในเรื่องของการติดตามผู้ค้นหาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เร่งเวลาพอสมควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของการชินป่าเป็นสำคัญเนาะผู้ใหญ่เนาะในเรื่องของการชินป่าคนที่ไม่ชินป่าเนี่ยเวลาคุณไปหลงป่านี่เรามีวิธี ช่วยเหลือป้องให้ความรู้เขาไม่ให้อบรมไม่ว่าเวลาลงป่าเราควรจะทำสัญลักษณ์อะไรไหมเพื่อที่จะได้ให้ผู้ติดตามได้ค้นหาเจอมีไหม
4: คือขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราจะประชาสัมพันธ์นะครับบอกลูกบ้านว่าถ้าหลงป่าห้ามลงผาไปโดยเด็ดขาดนะคร
0: ับ
4: เพราะว่าถ้าลงผาไปแล้วนี่เราจะติดตามหาได้ยากมากครับ
0: ครับ
4: เพราะว่ามันจะเข้าไปในเขตทับลานเขตของโคราชเขตของสระแก้วไปเลยครับ
0: อ๋อมันจะมีหน้าผาด้วยเหรอผู้ใหญ
4: ่ครับมันจะเป็นผาเน
0: ี่ยอ๋อเป็นผาถ้าคือไปเจอผานะห้ามลงไปเด็ดขาดเลย
4: นี่ทั้งท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ก็ตอนไปติดตามก็ลงไปหน่อยหนึ่งสัญญาณจะหายหมดเลยนะคร
0: ับ
4: เราจะติดต่อกันไม่ได้เลยครับถ้าก้าวขาลงไปในจุดนั้นนะคร
0: ับ
4: ตอนนี้แกก็ไปแกก็เลยว่าได้มีความรู้ตรงนี้แกก็ไม่ลงแกก็วนกลับมาคืนนะครับ
0: เพราะนี่ก็คือในเรื่องของการไปป่าหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพพื้นที่ถ้าเรามีลักษณะเป็นผาแสดงว่ามันจะต้องลงต่ำไปแล้ว
4: คร
0: ับ ครับมันมีพื้นที่กี่ไร่นะผู้ใหญ่ประมาณ
4: อันนี้
3: ปุ๊บประมาณไม่ทราบเหมือนกันผมก็ประมาณไม่ได้เนาะ
0: ถึง 3,000 มั้ย
3: เพราะว่ามันเป็นป่าที่เชื่อมโยงระหว่างบุรีรัมย
0: ์โคราชแล้วก็วังน้ำเขียวในจังหวัดอะไรนครนายกใช่
3: ไม่วังน้ำเขียวในโคราช
0: มี
3: ทางปลาจีน
0: อ๋อปลาจีน
3: จากแก้วทั้งหมดมันต่อไม่เป็นตาเป็นป่าดงดิบที่มันจะต่อเนื่องกันเลย
0: ครับป่าใหญ่เลย
3: ทับลานนี้ถ้าพี่น้องลงไปในขีบริเวณทับลานนี้มันจะติดต่อจิตจะเดินเท้าหายาก
0: มัน
3: อันตรายครับเพราะว่าสัตว์ป่าเยอะทางเจ้าที่ป่าไม้เคยบอกว่าถ้าลงไปในเขตอุทยานแล้วลำบากเราจะเดินเท้าเดินหาลำบากมากที่แต่ต้องใช้โดนหรือใช้พอทนานที่จะต้องติดตามได้นะครับแล้วอันตรายด้วยไปเขตนั้น
0: คร
3: ับอันตรายที่ผมไปสอบถามเนาะช่วงที่ผมส่งคลิปเสียงมามันช่วงเช้าเพราะว่ามาถึงตอนดึกแล้วก็เลยไม่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ตอนเช้าตามที่ผมสอบถามเขาอาการหลงป่าเขาก็ครั้งแรกน่ะรอบแรกเขาไปทั้งหน้าผานั่นแหละแต่เขาสอบถามน้องเขาว่าหนูไปทั้งหน้าผาจริงแต่ว่าไปถึงหน้าผาก็ย้อนกลับคืน
0: ครับ
3: ย้อนกลับคืนมานะครับก็ระยะเวลาก็ตั้งแต่10 นาฬิกานะครับ
0: ครับ
3: 10 นาฬิกา10 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3นะครับช่วงระยะเวลาตรงนี้เขาจะวนเวียนเขาจะวนเวียนอยู่ในป่าคือสอบถามเขานี่เขาจุดที่เขาอยู่นี่เขาลงมาตามคืนแล้วท่านพี่ใหญ
0: ่ครับ
3: กลับมาที่ไม่ใช่ลงไปลึกแล้วเขาถอยกลับแล้วคร
0: ับ
3: ทีนี้ไม่เจออยู่ช่วงมันจะเป็นป่าเสื่อมโทรมด้วยระหว่างป่าเสื่อมโทรมเขาอยู่ครับทีนี้ถามว่าทำไมหลงแล้วพอหลงแล้วหาทางออกไม่เจอเขาจะวนเวียนอยู่นั่นแหละถ้าหลงป่ามันจะเป็นงั้นทุกทน
0: ทุกลายเลย
3: ทุกลายครับเพราะว่าวนไปวนมาไปเห็นที่เดิมนั่นแหละเห็นที่เดิมแต่ทีนี้หาทางออกไม่เจอครับเขาก็เลยอยู่แบบนั้นครับ
0: แกได้ทำสัญลักษณ์ไหมว่าเรามาจุดนี้แล้วทำเครื่องหมายนี้แกได้ทำไหม
3: แกไม่ได้ทำแต่ผมผูกปฏิบัติตามนี่เดินเท้าไปต้องทำนะครับ
0: นี่แหละก็เป็นปัญหาเนาะว่าเวลาคนลงป่าเขาจะไม่ได้ทำสัญญาณไว้แล้วเราไปตามก็ไม่รู้ว่ามันมีร่องรอยที่จะไปตามตรงไหนได้บ้างอย่างของกำนันองค์อาจเขาจะมีทำใบไม้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ให้เรารู้ว่าเนี่ยมีคนผ่านมาตรงนี้นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องถ้าไปเก็บเห็ดหรือไปเดินป่าเนี่ยถ้าหลงเนี่ยให้พยายามมีถ้ามีมีดก็ใช้มีดเนาะมีดขีดต้นไม้เป็นสัญลักษณ์นิดนึงว่ามาตรงนี้ลูกศรเราเดินทางไปทางซ้ายหรือทางขวาเขาจะได้ติดตามได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมีหลงบ่อยไหมผู้ใหญ่ในกรณีแบบนี
4: ้บ่อยนะครับช่วง
0: บ่อยเลยเหรอ
4: คร
0: ับ
3: เพราะเทศกาลช่วงเทศกาลฤดูนี้แหละประมาณเดือนนี้แหละส่วนมากจะเกือบทุกปีครับปีมันปีบางปีไหนปีก่อนบาง2-3 ปีก่อนนี่ก็หลงเช่นกันครับผมก็ไปเช่นกันนี้เลยครับจะมีทุกฤดูกาลช่วงเห็ดป่าออกนะครับเขาจะผมเคยพูดอยู่วันแรกเห็ดป่าออกพอที่พี่น้องออกไปหาเห็ดผมก็บ่นอยู่ว่าอย่าให้ได้ไปตามหาคนลงป่านะผมพูด อยู่แค่3 วันวันหลังก็ได้เป็นเรื่องครับ
0: ไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์ตรงนี
3: ้ผมเพราะว่ามัน มันจะเป็นอย่างนั้นทุกปีครับอย่างนั้นทุกปีการหลงป่านี่ชำนาญชำนาญป่าก็จริงแต่ว่าถ้าหลงนี
0: ่ครับ
3: อาการคนหลงป่ามันจะเป็นช่วงเขาเห็ดออกเยอะๆเขาจะไปก้มหน้าก้มตาเก็บๆๆๆพอเ
0: งยหน้าขึ้นมาเห็นใครแล้ว
3: แต่นี่มันหลงนี่หลงตอนนี้แหละ
0: ครับ
3: ผมไม่เคยคือกันไปเก็บป่าเก็บเห็ดป่าเพราะเราเก็บมาก
0: ๆ
3: เรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเนาะเราก็ไม่ได้พอจะลุกขึ้นมาหลงคือไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต
0: ้
3: ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ทางไหนไม่รู
0: ้อัน
3: นี้การลงป่าเป็นแบบนั้นนะครับ
0: เห็นว่าน่าจะเพลินอ่ะเพราะว่าเห็นในคลิปเนี่ยเก็บเต็มตะกร้าเลย
3: ใช่เห็ดเต็มตะกร้าก
0: ำลังเก็บได้เพลินเลย
4: เก็บได้เยอะ
0: นะได้เยอะด้วยเก็บตะกร้าเลยขาวปูนเต็มตะกร้าเลยถ้าดูในคลิป
4: แกไม่ยอมทิ้งเห็ดกล้าเห็ดแกเลยแกยังถือไว้ตลอด
0: ผมว่าเคสนี้โชคดีนะเพราะว่าใช้เวลาไม่นานคนเจอ
3: ไม่นาน
4: แต่ถ้า
0: ไม่ข้ามคืนด้วย
4: ถ้าตกเย็นไปอีกหน่อยนี่ถ้ามืด
0: เป็นเรื่อง
4: นี่ผมว่าอันตรายมาก
0: ไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นช้าง
4: อย่างทีมงานที่เข้าไปนี่ก็ต้องถอนกำลังนะคร
0: ับ คนติดตามก็ตามไม่ได
4: ้เพราะว่าช่วงนั้นมันส่วนใหญ่จะเป็นช้างนะครับ ที่ออกมาเยอะครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ใหญ่แป๊บนึงพอดีมีข่าวสารมาความฝากแจ้งประชาสัมพันธ์จากน้องต่ายแจ้งมานะครับเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์เรียนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุจี้ปล้นและเหตุการณ์ยิงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชาชนนะครับไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเรียนประสานมาอย่างท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดโดยจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ในวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งพ่อแม่พี่น้องวันนี้เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีการซ้อมแผนปล้นธนาคารจี้ปล้นชิงกราดยิงที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ถนนธานีจังหวัดบุรีรัมย์ดังนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกตื่นกันนะเดี๋ยวมีการปล้นธนาคารที่จังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการซ้อมแผนนะครับแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นการพร้อมแผนนะครับดังนั้นก็ขอบคุณน้องตายนะครับที่นำข่าวสารนะครับมาแจ้งจากท่านพันตำรวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ฝากประชาสัมพันธ์เร่งด่วนมาให้นะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะสับสนในเรื่องของการปล้นจี้ธนาคารเกิดขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยครับท่านผู้ใหญ่อีกภารกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของการผลักดันช้างใช่ไหม
4: ครับผม
0: การผลักดันช้างเนี่ยเราต้องออกหน้าที่ทำหน้าที่ทุกวันไหม
4: ทุกวันครับ
0: ทุกวันเลยเหรอ
4: ครับผม
0: แล้วเขามีกระบวนการยังไงในเรื่องของการผลักดันช้างเนี่ยมันออกมายังไงเวลาใดเรารู้ไหม
4: ส่วนใหญ่นี่จะถ้าเป็นช้างฝูงนะครับก็จะประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาแล้วครับ
0: เขาออกมาเป็นฝูงเลยป่ะฝูงหนึ่งประมาณกี่เชือก
4: ประมาณ45ถึง60นะครับ
0: โอ้ใหญ่ขนาดนั้นเลย
4: เยอะครับ
0: แล้วมาเนี่ยเข้ามาทำอะไรบ้างผู้ใหญ
4: ่ก็ออกมาถ้าลงพื้นที่ทำการเกษตรนะครับถ้าเข้าป่ามันหรือว่าป่าข้าวโพดเนี่ย
0: ครับ
4: เขาจะกินทั้งถอนเล่นเลยแหละครับ
0: เพราะว่าเห็นเดือนที่แล้วใช่ไหมที่ว่ามีเหยียบคนเสียชีวิตหนูไร
4: ครับผม
0: ก็ตอนบอกว่ามีช้างออกมาท่านก็ไปคือเวลาเราไปเนี่ยต้องไปเป็นกลุ่มไหม
4: เป็นกลุ่มครับพวกผมก็ถ้าอย่างน้อยก็ต้องไป6ถึง8คนนะครับ
0: แล้ว
4: ขึ้นรถปิ๊กอัพไปกัน
0: แล้วเขาต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างครับผู้ใหญ
4: ่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกบอล นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างแล้วก็จะเป็นหนังกระติกแต่ถ้าเอาหนังกระติกยิงเนี่ยเขาจะกลัวนะครับ
0: เขากลัวหนังกระติก
4: ครับผม
0: แล้วลูกหนังกระติกเนี่ยเราจะใช้ลูกอะไรยิง
4: จะเป็นลูกหินนี่นะครับ
0: ลูกหินธรรมดา
4: ลูกดินที่เราปั้นดิน
0: มันอะไรครับคือเรายิงใส่เขาเนี่ยเขาจะหันกลับไปเลย
4: ครับผมเพราะว่าถ้าจะออกมาตัวสองตัวอย่างนี้ก็บางทีก็จะไม่เห็นหรอกครับ
0: อ
4: ย่างน้อยก็จะมีกล้องบ้างอะไรบ้างที่พวกผมได้ติดไว้นะคร
0: ับ
4: ติดอยู่ที่หอผลักดันถ้าเข้ามาใกล้กล้องมันก็จะเตือนเข้ามาทางโทรศัพท์เราถ้าเขาออกไปในเส้นทางอื่นก็ลงถึงพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับ ต้นกล้วยต้นอ้อยนี
0: ่
4: ไม่เหลือแล้วครับถ้าเขาเข้ามา
0: เอ้าแล้วกล้องนี่เขาจะเป็นใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้โซลาร์เซลล์
4: ใช้โซลาร์เซลล
0: ์อ๋อใช้โซลาร์เซลล์มีส่งสัญญาณไปในตัวด้วย
4: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเราจะติดเป็นจุดใช่ไหม
4: เป็นจุดครับติดเฉพาะที่หอผลักดันนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็เราติดไว้ก็กันขโมยด้วยอะไรด้วย
0: เพราะว่าในป่าเนาะมันจะไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงก็ตอนนั้นก็เห็นมีข่าวเหมือนกันว่ามีช้างทำร้ายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่ไปติดกล้องนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติเหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการไปผลักดันเนี่ยเราจะต้องไปขึ้นอยู่บนต้นไม้หรืออยู่ยังไงท่านผู้ใหญ่
4: ไม่เราจะอยู่ประจำจุดที่หอนะครับ
0: แต่ครั้ง
4: น
0: ี
4: ้ครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปบินโดรนด้วยอะไรด้วยแบบนี้พอในช่วงเย็นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่จะบินสำรวจว่าช้างน่ะจะหันหน้าออกมาในเส้นทางไหนแต่ถ้าเขาไม่ออกมาประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยเราก็จะถอนกำลังครับแล้วก็จะเหลืออยู่ที่หอนี่ประมาณ2แค่3คน 2-3 คน
0: ไว้สังเกตการณ์ก่อน
4: ครับผมถ้าบางทีเขาจะออกดึกหน่อยก็ใช้วิทยุสื่อสารหากันไม่งั้นก็โทรศัพท์มาแล้วพวกที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะ
0: ออกไป
4: จะออกไปสมทบกันครับ
0: แล้วไอ้กลุ่มผักดันช้างนี่เขามีค่าตอบแทนมีอะไรให้ไหม
4: จะเป็นค่าตอบแทนก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าทั้งทางป่าไม้หรือว่าทางหัวหน้าสมส่วนจะต้องทำโครงการขึ้นไปอย่างพวกผมเนี่ยเพิ่งผ่านเข้าโครงการมาได้ปีนึงแล้วคนนี้มันจะมีเงินสนับสนุนใช้งบประมาณมาสนับสนุนในแต่ละปีแค่ปีละ 50,000 ครับ
0: ครับผม
4: แต่เฉพาะในปีละ 50,000 นี้มันก็ใช้จ่ายอะไรมันก็ไม่พอหรอกครับทั้งค่าน้ำมันเราขึ้นไปทุกวันอย่างนี
0: ้ถ้าดูปริมาณคนแล้วมันน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปคน2คนก็ต้องไปผลักดันคน2คนรับรองไม่รอดแน
4: ่
0: ครับผมเพราะฉะนั้นกำลังคนต้องเยอะนะครับแล้วสวัสดิการอย่างอื่นเขามีไหมผู้ใหญ
4: ่ก็จะมีจะพวกทำประกันชีวิตให้นะครับถ้าโดนทำร้ายจากช้างหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลืออยู่ครับ
0: ครับก็เพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของกำลังคนด้วยเนาะแล้วก็กำลังทรัพย์ด้วยเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือจิตอาสา
4: ครับผม
0: คนในพื้นที่ต้องคอยป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้รับความปลอดภัยเต็มที่เพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะเป็นด่านแรกใช่ไหม
4: ครับผม
0: ท่านผู้ใหญ่ก็ต้องคอยกำชับแล้วก็คอยดูแลเห็นบอกว่าได้เวลาต้องเตรียมนะครับเตรียมออกลงพื้นที่ผลักดันช้างในแต่ละวันที่จะรายงานมาในช
4: ่
0: อง29วิทยุกรมการปกครองของเรา
4: ตกเย็นก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับขึ้นไป
0: ว่าอย่างประคำนี่มันก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนไปเก็บเห็ดคนหลงป่านะครับเพราะว่าเป็นป่าใหญ่เนาะ
4: ครับ
0: ผู้ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการผลักดันช้างอีกต่างหากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องของชลบด้วยใช่ไหม
4: คร
0: ับ แถวประคำนี่ก็ต้องฝึกชลบในเรื่องของการดูแลความสงบนะครับหน้าที่หลายบทบาทเหลือเกินนกใหญ่เน
3: า
0: ะ
3: หลายบทบาท
0: หลายบทบาทในหมู่บ้านก็ต้องดูแลอีกในภายนอกก็ต้องดูแลอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้มันได้นะครับผมในเรื่องของวันนี้นะครับก็ผู้ได้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์คมาจากตำบลโคกมะม่วงแล้วก็ท่านผู้ใหญ่วัดสายชนวัชระนะครับมาร่วมรายการเพื่อที่จะมาบอกมาเล่ามาแชร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอประคำถึงระยะทางจากไกลนะครับ100กว่ากิโลนะครับท่านก็มีใจอาสานะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับท่านจะเหน็ดเหนื่อยท่านก็พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดูแลในหลายเรื่องนะครับตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะผู้ใหญ่เนาะก็ต้องลงพื้นที่ในเรื่องของการอุทธรณ์ครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
6: ว่า
0: ว่าจังไหน
6: เพลงหน่อยเนาะ
0: เมื่อจิได้ฟังวันนอเนี่ยก็ไม่ขอมาหลายเพลงอยู่กับว่าเป็นยังขอเพลงใดครับเพลงหยัง
6: โอ้ยบอกขอแบบฟังน้ำโมก็ได้ครับผม
0: ท่านมือไรมือได้เจ้าสีงามจักเตือ
6: กันเดี๋ยวก็งามเน
0: า
6: ะ
0: ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามแม่ขายช่อง25จากอำเภอโนนสุวรรณเนาะครับเนาะเป็นจะได้เขางามบ่มั่นงามบ่ตอนนี้
6: โอ้ยเขาครับเขาก็งามมันก็งามบ่งามแต่คนน่ะนะ
0: คนกำลังงามอยู
6: ่กราบกำลังงามคน
0: ครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามได้ข่าวว่าเมื่อวานประชุมสัญจรเป็นไงบ้าง
6: ครับก็ราบรื่นดีครับผมประชุมสัญจร2วันเลยเนี่ยผมอ่ะ
0: ครับผมก็ขอบคุณนะครับทางช่อง25วิทยุกรมการปกครองของประเทศไทยทั่วภาคเมืองไทยก็รับฟังข่าวสารนะครับรับฟังการออกอากาศของสวทเราเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากระยองจากลพบุรีนะครับก็ทาง Facebook Live นะครับนักปุญญประดิษฐ์เนาะ
6: ครับผมครับผมขอบคุณมากมายครับท่านจัดรายการทั้ง3ท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผม
0: ครับผมท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ขามาท่านผู้ใหญ่สายชนวัชระจากอำเภอประคำครับมื้อนี้มาเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าสิเชิญผู้ใหญ่ประดิษฐ์มาเด้อ
6: ครับผมครับผม
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
6: ครับผมสวัสดีครับท่าน
0: สวัสดีครับครับก็ผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามนะครับจากนนท์สุวรรณเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านมาร่วมรายการด้วยนะครับมาฟังบริบทของนนท์สุวรรณมีของดีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนาะแล้วก็ผลไม้แล้วก็เศรษฐกิจของนนท์สุวรรณมีอะไรดีๆเยอะประคำมีอะไรดีเป็นพิเศษไหมอยากแนะนำไห
4: ม
0: ม
4: ีเยอะนะครับสำหรับของดีประคำก็เป็นเหมือนกันกับทางนนท์สุวรรณแหละทั้งทุเรียนทั้งข้าวโพดทั้งมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะครับ
0: โดยเฉพาะมันสำปะหลังนี่ขึ้นชื่อเลยงานมันสำปะหลังบ้านปลื้มที่โด่งดังนะครับทุกๆปีมีจัดงานการจัดงานครับผมก็ในช่วงท้ายรายการก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ทุกๆท่านแล้วก็ทางขึ้น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆคนนะครับที่รับฟังมานะครับมีข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองชุมพรเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการบริการประชาชนวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มเปิดบริการแล้วในเรื่องของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพรเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบริการในเรื่องของการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่แจ้งขอบ้านเลขที่แจ้งแก้ไขรายการต่างๆขอเพิ่มชื่อติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับชั้น1นะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์มาแล้วก็วันที่20กลุ่มหน่วยอาสาบริการตัดผมฟรีบริการในพื้นที่นะครับตำบลชุมเห็ดวันที่20ก็จะออกบริการที่บ้านน้องไผ่ใหญ่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งในหนึ่งในนั้นผมก็จะไปร่วมประตัดผมฟรีให้ด้วยเพราะว่าทางทีมงานเรามีประมาณ20กว่าคนนะครับบริการตัดผมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านใดอยากจะตัดผมฟรีวันที่20วันพฤหัสที่ถึงนี้ไปตัดผมฟรีได้นะครับที่บ้านน้องไผ่ใหญ่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะผมก็ให้บริการฟรีนะครับทุกพื้นที่สนใจก็ไปร่วมบริการรับบริการได้นะครับผมสำหรับในวันนี้ช่วงท้ายรายการก็ท่านผู้ฟังขอเพลงมาหลายๆท่านนะครับให้ฟังบทเพลงนะครับที่ขอมาเสน่ห์พ่อไม้แล้วก็หลายๆเพลงนะครับที่ขอมาทาง Facebook Live ยังไงก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ขมาท่านผู้ใหญ่สายพลวัดสายชนวัชระนะครับผมก็ขอกราบลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอร์แดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์ดิก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติ

0: พร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริษณาถแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
2: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
3: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกรามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมสร้างความ

0: ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
2: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหละอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิแยหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหละอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
6: ฝนเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้า าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
5: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
7: นายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: ด้านนางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
8: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
10: นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอจึงครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
11: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมันมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
10: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปริมปราศภาภาครายงาน
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
12: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
14: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
4: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นันอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่า สถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
4: นายร็อดดี้สกอตผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและทิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B แม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคยชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทย์ฮาไทยรัตน์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
17: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14ถึง15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าไปยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
16: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
18: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้
19: เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
24: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเทพทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ครับผมมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอีก1วันวันที่2ของเราในสัปดาห์นี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วทิศสมชื่อแล้วนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายสวททั่วประเทศครับไลฟ์กันแล้วด้วยเช่นกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามรับชมรับฟังเห็นหน้าค่าตานะครับเห็นหน้าสวยๆของพี่พัฒน
0: ์
1: แล้วก็จะได้ฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องประกันสังคมกับสิทธิใหม่ๆสิทธิดีๆที่เอามาอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณมนวิภาเทียมเสนก็ประสานงานแล้วก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้กับฉากหลังสวยๆครับวันนี้พี่พัฒน์
0: ค่ะฉากหลังสวยๆค่ะวันนี้นะคะ
1: วันนี้
0: จะพาไปไหนกันคะ
1: เหมือนจะซ้ำงานนะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะถ้าทีมงานนิวมีเดียอาจจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่
1: ได้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นฉากไปเที่ยวอีกวันนึงไม่เป็นไรมันต้องเที่ยวในหลายวันนะฉากหลังที่นครปฐมก็คือฉากถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เอามาโชว์กันวันนี้พากันไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวว
0: ันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดงานเนาะที่นครปฐมวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ไปดูของดีกันก
0: ็
1: ไปไม่ยากนะก็เซ็นทรัลนครปฐมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้นจีนี่แหละก็จะโชว์เคสหรือว่านำเสนอของดีเมืองนครปฐมนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสจองแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยน
0: ะ
1: 7วันเที่ยวแบบว่าเดินสายเที่ยวกันเลยเป็นแพ็กเกจของเขาไปจองกันได้ใครผ่านไปแถวนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวของนครปฐมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าทางครม.เองก็ประชุมไหมครับวันนี
0: ้ใช่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงวันที่17-22สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงเวลา14นาฬิกาวันนี้ก็คอยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการเรื่องของพลังงานนะคะมอบหมายให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
1: ่
0: นะคะก็ได้ฉันทามติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะจับตาว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างคอยติดตามรับฟังกันละกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องพลังงานนี่ก็สำคัญนะแต่งตั้งผู้นำผู้ที่มาดูแลนโยบายครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นกระทรวงที่ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะเท่าหลายๆกระทรวงแล้วก็ประมาณไม่ได้เยอะมากกระทรวงพลังงานแต่ว่าภารกิจเนี่ยโอ้โหดูแลเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของมาตรการพลังงานซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันของเราเลยนะในแต่ละวันที่เราจะต้องรับมือกับค่าครองชีพนะรับมือกับราคาพลังงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในแง่ของพลังงานสะอาดการเสาะหาพลังงานทางเลือกการเสาะหาวิธีการที่เราจะมุ่งไปสู่ยุคของซีโร่นะฮะซีโร่คาร์บอนซีโร่เนี่ยนะครับก็มันทำให้เราเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะนะซากแบตเตอรี่นะฮะหรือธุรกิจพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็มีแล้วเนี่ยเรื่องของพลังงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากกันเรื่อยนะเราก็จะเอาความคืบหน้าและอัปเดตเรื่องต่างๆมาฝากท่านฟังท่านผู้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับเข้าคณะรัฐมนตรีคุ้มครองคนทำงานบนเรือรับงานไปทำที่บ้านพร้อมทั้งให้สิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสพนักงานรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งย้อนหลังนะคะตั้งแต่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เรื่องนี้นะคะนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี4ฉบับร่างที่1ก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่ให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานทางบกนะคะร่างที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยจะกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ผิดนัดและไม่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มนะคะส่วนอีก2ฉบับเป็นร่างของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากคำว่าคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลหรือค่าทำศพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงหรือคู่เพศเดียวกันค่ะนอกจากนั้นร่างกฎหมายทั้งหมดนะคะจะทำให้พี่น้องแรงงานทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บ้านคนทำงานบนเรือและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงแรงงานเองนะคะโดยในส่วนของกฎหมายของแรงงานทางทะเลเรื่องของคนประจำเรือที่ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่เกี่ยวกับเรือประมงแต่จะเป็นเรือขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์

0: ว่าคู่สมรสในปัจจุบันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้สิทธิต่างๆนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องคอยติดตามแถลงผลการประชุมกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพอิสระซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมเป็นเรื่องของการทับงานไปทำที่บ้านใช่ไหมเป็นอาชีพอิสระทั้งหลายที
1: ่ที่มีความสะดวกจริงๆเนาะปลดล็อกต่างๆให้คนเนี่ยยืดหยุ่นได
0: ้
1: ตั้งแต่หลังโควิด-19 มาเราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยนะครับคือทำสำนักงานบ้างทำที่บ้านบ้างบางคนทำที่บ้านจนแบบจนชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็สร้างผลงานได้ดีผลิตภาพได้ดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มจริงๆที่เราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็น new normal ของเราละเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนั้นรัฐบาลเองก็ปรับกฎหมายปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเอางานไปทำที่บ้านนั้นดีเช่นเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีกรอบของสวัสดิการในการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าบางประเทศก็กังวลนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยบางประเทศที่มีกลุ่มคนทำงานลักษณะนี้เขาใช้คำว่า gig worker gig worker นี่จะมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะที่จีนที่จีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนุ่มสาวนี่ไม่อยากจะทำงานกันไม่อยากทำงาน
0: อยากทำอาชีพอิสระ
1: อ
0: ยากเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปจ้างเป็น job หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเอางานไปทำที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
1: แล้วสวัสดิการก็เขาก็มองว่าถ้ามีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเขามองว่านี่คือเส้นทางของความมั่นคงชีวิตได้เลยนะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของสวัสดิการเนี่ยทางรัฐบาลหลายประเทศเขาก็พยายามที่จะดูแลคนกลุ่มนี้พอสมควรเพราะมีสัดส่วนที่เยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันในรายละเอียดในช่วงของคุยกันประกันสังคมเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดต่อกันนะครับก
0: ับ
1: นักวิชาการแรงงานชำนาญการจะมาดูสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระสมัยก่อนนี้เขาใช้คำว่าอาชีพแรงงานนอกระบบใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าอาชีพอิสระแล้วนะก็คือว่าฟังดูแล้วดูดีขึ้นอ่ะอิสระนะไม่จำเป็นจะนอกหรือในระบบไม่สำคัญนะแต่มันอิสระขึ้นนะ
0: ใช่แล้วถ้าคนมีอาชีพอิสระก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้จะได้คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมเดี๋ยวเอาเลยไหมฮะ
0: เดี๋ยว
1: นี้สายพร้อมแล้ว
0: เข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้จะมาคุยกับคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมครับคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระนะครับสวัสดีคุณปณิศราครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะ
1: โอ้โหทักทายคุณผู้ฟังจำนวนมากด้วยนะเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาชีพอิสระเรื่องของคนที่รับงานไปทำที่บ้านหรือว่าแรงงานทางทะเลที่เป็นคนประจำเรือทั้งหลายเขาก็จะมีเรียกว่าต้องมีการคุ้มครองนะคะเรื่องของประกันสังคมมาตรา40นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาชีพอิสระทั้งหลายวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันประกันสังคมมาตรา40มีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของประกันสังคมมาตรา40นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีนะคะได้แก่กรณีที่1ก็จะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพกรณีที่3กรณีเสียชีวิตกรณีที่4กรณีชราภาพและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาชีพอิสระจะได้ถ้าเกิดว่าทำประกันสังคมมาตรา40นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมัครเนี่ยมาตรา40เขาจะมีทั้งทางเลือกให้เลือกที่จะต้องส่งเงินสมทบมีมาตราทางเลือกไหนส่งเดือนละเท่าไหร่มีค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครมาตรา40นะคะประกันสังคมมาตรา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะ

0: โดยทางเลือกที่1 นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70 บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3 กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1 วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300 บาทนะคะกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวจากเดิมนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3 วันขึ้นไปนะคะได้รับวันละ200 บาทกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยจะลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหรือกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวลงนะคะเป็น1 วันขึ้นไปนะคะจากเดิม3 วันนะคะลดลงเหลือ1 วันขึ้นไปได้รับวันละ200 บาทนะคะสำหรับกรณีค่าไปพบแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลจะได้รับค่าพบแพทย์นะคะจากเดิม50 บาทกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200 บาทปีละไม่เกิน3 ครั้งนะคะค่ะสำหรับกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30 วันต่อปีนะคะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะทางเลือกที่1 นะคะจากเดิมผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ500 บาทถึง 1,000 บาทเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะคะจากเดิมได้รับ15ปีนะคะขยายเป็นตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนที่สมัครเป็นทางเลือกที่2นะคะสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ100 บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเดียวกับกรณี3กรณีแรกของทางเลือกที่1เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทนะคะคูณจำนวนเดือนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะตามที่ผู้ประกันตนเก็บสะสมไว้นะคะโดยสามารถที่จะจ่ายเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะจากกองทุนประกันสังคมเป็นทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีที่1ก็เลยก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้รับนะคะเช่นเดียวกับทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะของจากเดิมนะคะกฎหมายเก่าจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าพบแพทย์นะคะตัวกฎหมายใหม่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับค่าพบแพทย์ด้วยนะคะครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่นอนโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้จะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนนะคะขึ้นสูงพอสมควรนะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นเดือนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะแต่ในกรณีที่เป็นทางเลือก3นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนเดือนละ150บาทตามจำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้นะคะสามารถออมเพิ่มเติมได้สูงสุดนะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็คือระยะเวลา15ปีนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นะคะจะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5ปีพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: สามทางเลือก3ออปชันนะฮะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนแล้วสิทธิประโยชน์ก็ได้มากน้อยตามที่เราจ่ายนั้นแตกต่างกันไปโอ้โหเป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ
2: ค่ะแล้วก็กฎหมายใหม่ที่ให้เพิ่มเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแบบทุพพลภาพนะคะที่ได้เพิ่มแล้วก็มีสงเคราะห์บุตร
1: โอ้นี่ดีเลย
2: ที่ได้เพิ่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆล่ะคะมาตรา40มีเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ทั้ง5กรณีนะคะผู้ประกันตนมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเช่นนะคะผู้ประกันตนเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม2569นะคะนับย้อนไป3ใน4เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษานับย้อนลงไปภายในระยะเวลา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะนำส่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหรือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็ได้นะคะรับนับระยะเวลาให้ได้ภายในระยะเวลา3ใน4เดือนมีเงินสมทบครบก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะโดยเริ่มต้นนะคะจ่าย6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราขั้นต่ำสุดของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดนะคะผู้ตนต้องนำส่งเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะสูงสุดที่จะได้รับเลยก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในที่นี้สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ในช่วงอัตรา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3ก็จะได้รับอยู่ในอัตรา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่3ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนนะคะสมัครเข้ามานะคะในส่วนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตก็จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทนะคะกรณีที่4เงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือหากผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตอันนี้ก็จะจ่ายเงินในเรื่องของบำเหน็จชราภาพให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีที่5เงินสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนั่นหมายความว่าก่อนเดือนที่คลอดบุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนค่ะ
2: ค่ะ ี่ก็เป็นเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องมีเงื่อนไขของการได้ชำระเงินเป็นจำนวนเดือนไม่น้อยกว่าเงินต้องจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องครบตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนนะคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะฟังรายการวันนี้แล้วสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องสมัครในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ชำระเงินสมทบผ่านช่องไทยทางใดบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการนะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะขออธิบายในเรื่องของเงื่อนไขแรกก่อนนะคะผู้ประกันตนหรือผู้สมัครจะต้องมีอายุนะคะ15ปีบริบูรณ์นะคะไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ3จะต้องไม่อยู่ในกองทุนบําเหน็จบํานาญนะคะก็คือไม่อยู่ในกองทุนกบข.นะคะสำหรับช่องทางในเรื่องของการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่1จนถึงพื้นที่12นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะ2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมออกให้บริการนะคะหรือที่เรียกว่า SDU นะคะหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะ3สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมนะคะ4สมัครผ่านหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับประกันสังคมนะคะก็ได้แก่1นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากก็คือ7-11นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าสมัครผ่านช่องทาง www.sso.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ประกันตนนะคะสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามช่องทางดังนี้นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกว่า 7-11 นะคะเซนเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้บุญเติมนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและเงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการชำระเงินสมทบงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะตามช่องทางของแต่ละหน่วยบริการนะคะที่ถูกกำหนดไว้นะคะในส่วนของช่องทางโมบายนะคะหรือว่าชำระผ่านมือถือนะคะเช่นShopee Pay นะคะหรือ Shopee นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปธนาคารธกส.สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันงวดล่วงหน้าแล้วก็เงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ SSO Pass Line App SSO ไทยนะคะก็สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะสามารถชำระผ่านช่องทางe-sale service นะคะ cost bill payment นะคะ cost bank e-payment นะคะสำหรับการชำระเงินก็จะชำระงวดปัจจุบันบวกงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกันตนก็มีการชำระผ่านช่องทางนี้เยอะพอสมควรนะคะคือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ธนาคารเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารไทยธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนนะคะเฉพาะงวดเดือนปัจจุบันนะคะทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะทั้งนี้หากวันที่20ของเดือนใดนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะทำการหักนะคะในวันทำการถัดไปนะคะ
2: ค่ะก็สะดวกดีนะคะจะได้ไม่ลืมมีเงินอยู่ในบัญชีไว้ให้พอให้หักทุกๆเดือนนะคะจะได้ครบถ้วนทุก ทุกงวดนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยเขายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเขาจะขอรับได้ทางช่องทางใดบ้างคะแล้วก็รับเงินได้ช่องทางใดคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของนะคะการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการพัฒนาช่องทางในเรื่องของการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรองรับนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านช่องทางดังนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทาง e-sale service นะคะโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเลือกนะคะกรณีที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะในกรณีต่างๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านช่องทาง e-sale service ได้เลยนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานนะคะไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ e-sale service นะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้นะคะสำหรับเมื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือของผู้มีสิทธิ์นะคะย้ำนะคะต้องผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนได้นะคะดังนั้นผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนเนาะขอให้ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับบริการผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะถ้านะคะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับเงินผ่านช่องทางโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายธนาคารออมสินนะคะหากไม่สามารถที่จะรับผ่านเงินฝากธนาคารได้ก็จะมีช่องทางนะคะผ่านไปรษณีย์ธนานัตนะคะตามไปรษณีย์ที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะสามารถที่จะแจ้งหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือระบุมาในเอกสารได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายนะคะถ้าไม่สามารถยื่นผ่านขอรับผ่านพร้อมเพย์ได้หรือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สะดวกไปที่ไปรษณีย์นะคะก็ให้มาติดต่อนะคะขอรับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและก็สาขาทั่วประเทศได้ค่ะ
2: ค่ะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เขาปฏิบัติโดยการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสิทธิ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะ อยากขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะเช่นนะคะในเรื่องของขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนที่ขอรับผ่านประกันสังคมมากที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนนะคะก่อนเดือนที่เราไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะ ให้ชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะหรือเราไม่คาดคิดได้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะชำระเงินสมทบให้ต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันได้1งวดพร้อมเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน12งวดนะคะเช่นในเดือนปัจจุบันคือเดือนสิงหาคม2569นะคะคือเดือนปัจจุบัน1เดือนแล้วก็สามารถชำระล่วงหน้าได้อีกจนถึงปี70นะคะก็คือถึงจนถึงเดือนสิงหาคม2570นะคะถึงสุดรวมกันไม่เกิน13งวดเดือนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีทายาทตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายตามสิทธิที่ผู้ประกันตนนำส่งไว้นะคะให้นะคะผู้ประกันตนเขียนหนังสือระบุสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะ โดยนะคะเมื่อผู้ประกันตนระบุสิทธิ์ว่าเป็นบุคคลใดนะคะมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายหนังสือดังกล่าวนะคะขอให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้หรือว่าให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้เก็บไว
2: ้
0: เนื่องจากว่านะคะในวันที่ผู้ประกันในวันที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้นำเอกสารดังกล่าวนะคะมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการขาดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนเก็บไว้นะคะแล้วไม่ได้แจ้งญาติหรือทายาทให้ทราบนะคะเวลาหาเอกสารไม่พบหรือเอกสารไม่เจอนะคะตัวนี้จะต้องไปคัดสำเนาหรืออะไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะให้เขียนระบุไว้นะคะโดยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมค่ะ
2: ค่ะก็เตรียมตัวไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะ เสียชีวิตไปนะคะมีทายาทที่จะต้องไปรับอย่างเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พอดีพูดถึงเรื่องกรณีเสียชีวิตพอดีนะฮะก็มีท่านผู้ฟังถามมานะครับคุณปณิศราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ถามมาปรึกษาหน่อยนะครับว
2: ่
1: า
2: ค
1: ุณลุงยันไข่ปิ้งนะปรึกษาว่าตอนอายุตอนนี้อายุ63ปีแต่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบิกเงินประกันสังคมนะก็คือค้างไว้ตรงนั้นนะแล้วปัจจุบันก็เลยมีเงินฝากอยู่หมื่นกว่าบาทละ3ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งใจจะส่งไปเดือนละ300นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเสียชีวิตลงจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทใช่มั้ยครับรวมทั้งได้เงินดอกเบี้ยจากเงินหมื่นที่สะสมมา3ปีนี้ด้วย
2: ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะในเรื่องของเงินชราภาพนะคะถ้าผู้ประกันตนเป็นทางเลือกที่3นะคะนำส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนนะคะประกันสังคมจะมีการนำเงินออมของผู้ประกันตนเดือนละ150บาทเก็บไว้สะสมเป็นกองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนนะคะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพในอัตรา150บาทต่อเดือนคูณด้วยระยะเวลาตามที่คุณลุงนะคะได้นำส่งไว้กี่ปีนะคะบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดไว้นะคะรวมถึงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะในทางเลือกที่3นะคะผู้ประกันตนทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาทค
2: ่ะทีนี้คุณลุงยันเขาคงสงสัยว่า60ปีเขาไม่ได้ไปรับเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะรวม150บาทเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อเดือน
0: ค่ะถูกต้องค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ประกันตนบางท่านนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วแต่ยังมีกำลังนำส่งอยู่นะคะก็สามารถนำส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ70 80หรือ90ปีก็แล้วแต่นะคะตามกำลังของผู้ประกันตนซึ่งเงินดังกล่าวนะคะจะเก็บสะสมไว้จนกว่าผู้ประกันตนจะมาขอรับคืนนะคะหรือผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ
2: ค่ะโอเค
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้น่าจะขอบค
2: ุ
1: ณ
2: นะ
1: ขอบคุณ
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเขาสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางหากผู้ประกันตนนะคะมีความสงสัยหรืออยากทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40หรือการชำระเงินหรือการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะสอบถามผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยสามารถเพิ่มเพื่อนในLINE ID @sso ไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปณิศราขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสำนักงานประกันสังคมไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาสิทธิให้กับผู้ประกันตนนะคะซึ่งนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นปลายปี69หรืออาจจะเป็นต้นปี2570นะคะอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะจะให้สำหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะที่คลอดบุตรนะคะโดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได
2: ้
0: หากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1 หรือทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหากเป็นผู้ประกันตนหญิงที่เป็นทางเลือกที่3นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรเดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพนะคะที่กำลังจะปรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยนะคะผู้ประกันตนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะใน1ช่วงชีวิตนะคะจะให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องลาออกนะคะได้เพียง1ครั้งนะคะซึ่งเดิมสิทธิ์เราบอกว่าจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ลาออกใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่กฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะปรับแก้ไขให้นะคะจะให้ได้รับโดยที่ไม่ต้องลาออกได้1ครั้งนะคะซึ่งกำลังมีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเดิมจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐบาลหรือเอกชนนะคะที่มีนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะเดิมจะได้รับตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับให้เป็นนะคะในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เป็นคลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์คลินิกมาเบิกที่ประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ในขั้นระหว่างของการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะหากมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีการประกาศให้ผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ทราบเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเลยนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน12งวดติดต่อกันในคราวเดียวนะคะก็จะได้ลดร้อยละ10นะคะของแต่ละเดือนนะคะดังนั้นผู้ประกันตนนะคะที่กำลังรับฟังอยู่เนาะกฎหมายยังไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่นะคะเพื่อที่ให้ได้รับสิทธิ์นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครไว้ณปัจจุบันเนี่ยให้เริ่มสมัครไว้นะคะเพื่อที่พอกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ตามตัวกฎหมายใหม่ให้ได้ทันตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดใช้นะคะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปณิสรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณปณิสราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระอัปเดตหลายเรื่องเลยนะพี่พัดโอ้ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วแบบนี้
2: เป็นมาตรา40นะซึ่งหลายคนตอนนี้อยู่ก็ขมักไว้ก่อนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ทั่วตลอดเวลาแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าพูดถึงประกันสังคมให้พูดถึงสูตรแคร์สูตรแคร์นี่จะเป็นสำหรับมาตรา33และ39ซึ่งมีการปรับเมื่อสักครู่ก็เลยไม่ได้ถามคุณปณิสราไปว่ามันเป็นมาตรา33และ39ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ววันที่14กรกฎาคมนะคะมาตรานี้เนี่ยจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพราะว่าต้องส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎกระทรวงแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ8ถึง10เดือนค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกกันต่อนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
2: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยามเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไร คำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆช่วงที่2ของเรานะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวได้คุยกันนะว่ามีดีลอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เมืองไทยเองก็ไม่แพ้กันสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade Investment Summit สร้างพาร์ทเนอร์ชิประยะยาวคือสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและหอการค้าไทยนะครับโอกาสสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกาเขาก่อตั้งครบมา200ปีเขาเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะน
11: ะ
10: แล้วก็ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกาเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีขออภัยครับ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งฮะอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและความเป็นไปของนโยบายต่างประเทศของไทยด้วยเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาก็มีบทบาทมากต่อท่าทีต่อยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยและไทยเองก็แสดงความพร้อมในการจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่สร้างสรรค์ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนะครับและผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันแน่นอนครับปัจจุบันอเมริกานั้นเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดรายหนึ่งของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีบริษัทอเมริกันหลายแห่งก็มีฐานการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดจ้างการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะให้บุคลากร สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์แห่งอนาคตนี่เป็นภาคส่วนที่อเมริกาก็มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ชิพครั้งนี้ระหว่างไทยอเมริกาก็ถือได้ว่าปีนี้ร่วมเฉลิมฉลอง250ปีที่อเมริกาก่อตั้งมาและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีที่มีแต่จะลึกซึ้งและสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ห่วงโซ่อุปทานและการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพากันและกันมากเช่นนี้เนี่ยบทบาทของอเมริกาก็จะยิ่งมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีของไทยที่แบบฟังดูแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ทำให้เห็นว่าไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าไทยเรามีจุดแข็งสำคัญในพิพัฒน์ก็คือสถานะการดำรงตัวที่เป็นกลางนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่าที่ตั้งที่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองทุนที่เข้ามาคุ้มครองผู้คนที่เดินทางเข้ามาเรียกว่านี่คือเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะฮะแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าทุนหนึ่งจะเดินทางเข้ามามันเขามองว่าไทยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยนี่แหละคือจุดแข็งที่ใครๆก็ลินแบบได้ยาก
11: ค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะในวันนี้ก็มีการหารือแคนวากับ Creative Economy นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะสู่ตลาดโลกด้วยการชูพลังวัฒนธรรมคนไทยนั้นมีความสามารถพิเศษนะคะเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องของ SME สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมีการชวนกันตั้งนิติบุคคลดึงผู้ที่ทำงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพนะคะพร้อมทั้งหารือกับ COO ของ CryptoBricks นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเรื่องของ Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ค่ะมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวานะคะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้ก็มีการพัฒนานะคะโดยแคนวาเองเนี่ยมีคณะทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัล AI ให้แก่ SME ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถตลาดแข่งขันในต่างประเทศได้รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะคะชวนให้แคนวานั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ทั้งการลงทุนโครงการพัฒนาทักษะแล้วก็เชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรใน SME ด้วยนะคะเกิดผลที่ตามมาหารือในครั้งนี้ BOI ทำงานกับแคนวาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
10: แคนวานี่คนไทยก็ใช้กันเยอะนะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการสร้างรูปภาพมากๆโอ้โหนี่ถ้าลงทุนแล้วมีการร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะเราอาจจะเห็นคนไทยนี่ผลิตซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้นได้รับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมต่อไปในยุคที่การลงทุนแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยกำลัง ได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นกระแสในขณะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในนอกจากเรื่องของ Creative Economy แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Circular Economy มีหลากหลายมากก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของไทยนั้นพูดกันมันเยอะจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาแล้ววันนี้ครับรัฐบาลไทยก็ยังคงมีแคมเปญออกมาต่อเนื่องในการส่งเสริมให้คนไทยใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องส่งเสริมกันนะครับเพราะว่านี่คือพลังงานสะอาดแล้วก็ได้รับพลังงานแบบฟรีๆนะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าอีกเลยหากเรามีโซลาร์เซลล์ที่มีความทั่วถึงและมีราคาที่เข้าถึงได้นะล่าสุดนั้นรัฐบาลผลักดันมาตรการโซล่าล้านหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยการที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองก็คือจะเอาแบงก์หรือธนาคารของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรกและผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟจากส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนทำให้ครัวเรือนของไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยรัฐจะอุดหนุนครัวเรือนประมาณ 50,000 บาทครอบคลุมเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟเรท 2-4% ต่อปีเท่านั้นจากธนาคารรัฐทั้งหลายนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับเพราะว่าสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอ๋อนะครับขออภัยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในโอกาสหน้านะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปฟังการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับในเวลานี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยทีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: เศรษฐกิจไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองไทยร่วมใจกันประหยัดพลังงานท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการแล้วขอเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวท.อำนาจเจริญ 16 นาฬิกา 30 นาทีราย ายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 นรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและรายการสบายยามเย็น 19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 นช่วงเวลาของรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงเวลารายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเสนอรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วคือรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการธรรมะก่อนนอนจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา7นาทีต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มิลลิเฮิรตซ์ได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรียวดิงหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะ
1: ข่าวแรกเลยค่ะมาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกับท่านรัฐมนตรีพัฒนากันบ้างนะคะก็จะหนุนในเรื่องของรปช.ยกระดับปฐมภูมินะคะเป็นการเชื่อมข้อมูลสุขภาพค่ะเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มค่ะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนะคะกรุงเทพมหานครนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนนะคะประจำปี2565ก็ระบุเลยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญนะคะความท้าทายรอบด้านเลยค่ะทั้งในเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะการเพิ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ค่ะแล้วก็ความก้าวหน้านะคะของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI รวมถึงความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะก็พร้อมและผลักดันในเรื่องของระบบปฐมภูมิอัจฉริยะนะคะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพค่ะเพื่อสร้างระบบบริการดิจิทัลที่ไร้รอยต่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องค่ะขณะกันนะคะยังเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรค NCD ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรค่ะเสริมกำลังด้วยอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอส

อบอนะคะเพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุนะคะและกลุ่มบ่อบางตลอดจนยกระดับการดูแลสุขภาพจิตนะคะเชิงรุกแล้วก็จัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกอำเภอค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีพัฒนาก็บอกเลยว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขนะคะให้เกิดผลอย่างรูปธรรมนะคะเพราะเป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการสร้างระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งนะคะจำเป็นต้องเริ่มจากโรงพยาบาลชุมชนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะทั้งด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและก็บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนค่ะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศนะคะเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นและก็พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการประชุมมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและก็ผู้บริการโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะบุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็เข้าร่วมกว่า600คนนะคะยังอยู่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเตรียมบูรณาการนะคะการทำงานของหน่วยงานในสังกัดหวังแก้ในเรื่องของปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนประจำปี2569ในหัวข้อโรงพยาบาลชุมชนพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งนะคะท่านรัฐมนตรีพัฒนาท่านก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็นอกจากภารกิจเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ยังมีเรื่องภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันนะคะการให้ความรู้รวมไปถึงในเรื่องของ prevention and promotion นะคะแต่เมื่อกลับมาดูที่ตัวเลขก็จะพบเลยว่ายังติดตัวแดงจำนวนค่อนข้างมากค่ะดังนั้นในกระบวนการการปรับปรุงตรงเนี้ยนะคะก็อยู่ในแผนงานที่ได้ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดสรรงบประมาณที่ได้จากสปสช.นะคะแล้วบอกว่าในปีหน้านะคะเราได้งบเพิ่มเติมค่ะก็จะมาช่วยทำให้การเงินของโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลในทุกระดับนั้นดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องการพิจารณาไปจนถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณลงมาในกิจกรรมปฐมภูมิซึ่งโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลรพสตเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่นั้นเนี่ยในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างเฉพาะเจาะจงก็จะทำให้สุขภาพทางการเงินของโรงพยาบาลนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติงานก็จะมีในเรื่องการความสอดคล้องนะคะกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีพัฒนาก็ยังมีการตอบคำถามประเด็นที่ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งรื้อเนื้อค่ะระบบตัวชี้วัด KPI ใหม่นะคะให้ออกแบบเสร็จสิ้นนะภายใน1เดือนนะคะว่าได้มีการหารือกับทางปลัดแล้วก็รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าในกระบวนการต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงค่ะแล้วก็ออกแบบระบบโดยยึดว่าอะไรคือเป้าหมายหลักอะไรคือกระบวนการและอะไรคืออาวุธหรืออุปกรณ์ที่ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อว่านะแต่ละภารกิจนะคะคุณผู้ฟังจะสอดคล้องกับงบประมาณที่นำไปใช้ค่ะทั้งนี้ก็ยังคาดหวังนะคะว่าจะช่วยลดภาระงานได้แล้วก็ควบคู่กันไปกับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนะคะส่วนการเพิ่มศักยภาพในมุมของการบริหารจัดการต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ท่านรัฐมนตรีพัฒนาเลยบอกว่าทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราอยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่งบประมาณของรัฐโดยตรงนะคะอาจจะมองในแง่ของวัตถุประสงค์แล้วก็หน่วยงานที่จะเข้ามา
ทำงานร่วมค่ะสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นสสส.ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็มีการสั่งการนะคะว่าสสส.ควรจะรักษา KPI ควบคู่ไปกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยการดำเนินการก็จะมีในเรื่องของทั้งอุปสรรคในเรื่องของการวัดแล้วก็การติดตามผลค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิร์ตแล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการส่ง4นวัตกรรมแพทย์นะคะใช้จริงขายจริงเลยค่ะด้านอุดรเนี่ยสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งในเรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยนะคะจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงนะคะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมคณะเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ค่ะที่โรงพยาบาลอุดรธานีก็ไปติดตามในเรื่องการนำผลิตภัณฑ์เนาะทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงเลยค่ะภายใต้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งบอกว่าการนำร่องเนี่ยก็มีนวัตกรรม4รายการเลยนะคะได้แก่ถุงทวารเทียมจากยางพาราไทยเนี่ยบอกว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าค่ะแล้วก็มีในเรื่องการในเรื่องของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคลนะคะผลิตด้วยเทคโนโลยี3มิติจากข้อมูล 4D สแกนนะคะระบบ AI อ่านภาพรังสีทรงอกช่วยแพทย์คัดกรองโรคปอดและวัณโรคได้รวดเร็วค่ะวัคซีนป้องกันโรคไอครอนสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ส่งต่อภูมิคุ้มกันสู่ทารกแรกเกิดนะคะถึงทางกระทรวงอวเนี่ยก็เตรียมผลักดันนะคะให้จังหวัดอุดรธานีนั้นเป็น Innovation Sandbox ด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะก็เปิดพื้นที่นะให้ผู้ประกอบการแล้ว SME นะทดสอบนวัตกรรมจริงนะคะเชื่อมโยงนะคะวิจัยสู่ธุรกิจแล้วก็ตลาดโลกลดช่องว่างระหว่างการพัฒนาและการใช้งานเพื่อนวัตกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งอุดรธานีก็จะเป็นต้นแบบนะคะในพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมการแพทย์ไทยใช้จริงขายจริงค่ะเชื่อมโครงการ30บาทสู่ตลาดโลกนะคะเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าทันตแพทย์นั้นจ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิดนะคะ4กฎหมายสำคัญเลยค่ะหากตรวจพบนะถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวพอทะเลรัศมีแจ่งจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลก็เดินหน้าต่อเนื่องเลยค่ะยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดนะคะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568นะคะก็เตือนเลยค่ะทันตแพทย์นะคะระมัดระวังด้วยนะในเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชานะตามแบบพ.ม.33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33นะคะโดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือว่าให้บริการแก่ผู้ป่วยค่ะหากพบนะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในการในใบสั่งอยากอาสังกะอาใบสั่งดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกดำเนินการนะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนางสาวพลเรก็เลยบอกว่ากรณีที่ทันตแพทย์นะคะลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยก็ถือว่าเป็นกระบวนการเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะก็จะผิดนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นดังนี้นะข้อแรกเลยก็คือพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542นะคะฉบับนี้บอกว่าคุมเรื่องช่อดอกกัญชาค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะ2ก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ค่ะบอกว่าฉบับนี้จะคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่5ค่ะแล้วก็3ก็คือพรบ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2537นะคะฉบับนี้บอกว่าคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์นะคะ4ก็คือพรบ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541ค่ะบอกว่าเงื่อนไขสำคัญเลยที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันก็คือตามมาตรา34นะคะซึ่งในเรื่องการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรก็คงกัญชาแบบพ.ท. 33โดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือว่าให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีค่ะก็จะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตะแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหมุนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับรัฐมนตรีนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกันบ้างบอกเลยย้ำจุดยืนนะไทยเป็นกลางค่ะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีไม่มีเลือกข้างนะคะหลังสหรัฐเต็มกดดันให้เลือกข้างนะคะในการแข่งขัน AI นะคะซึ่งเรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศค่ะให้เลือกข้างนะคะในการที่จะแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางนะคะทั้งด้านเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะและในด้านทางเทคโนโลยีนะคะที่อยากศึกษาเรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือว่าจีนนะแต่ว่าในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราไม่เลือกข้างหรือว่าหากจะตัดสินใจไม่สับสนหรือว่าไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือว่าตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีใช้ของใครนะคะซึ่งในทุกเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วค่ะแต่ตัวตนเองก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยนี่เข้าถึงเลือกได้แล้วก็ตัดสินใจเองนะคะไม่ใช่จะต้องมาบังคับนะคะให้มีข้อจำกัดทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่เป็นสิ่งดีต่อประเทศค่ะส่วนจะหารือนะกับนายสีหาศักดิ์พวงเกศแก้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่ค่ะรัฐมนตรีชัยชนกท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสีหาศักดิ์นั้นมีแนวทางนโยบายการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเวลามีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็พูดคุยกันกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสีหาศักดิ์อยู่แล้วอยู่เสมอค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเหตุผลที่ยังไม่ตัดสินใจลงนามความร่วมมือบางเรื่องกับจีนก็เพราะให้เกียรตินะคะแล้วก็คำนึงถึงสหรัฐดังนั้นเนี่ยมุมมองในตรงเนี้ยเราชัดเจนตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติท่านก็ชี้เลยว่าไตรมาสที่2ตัวเลขลงทุนเอกชนเนี่ยโตนะคะ 13.4% สูงสุดรอบ11ปีค่ะพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานลดความเปราะบางการพึ่งพานำเข้าพลังงานนะคะมั่นใจภาพต่อไปเนี่ยของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตคมชัดแน่เลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านก็เปิดเผยมุมมองนะคะเศรษฐกิจไทยผ่าน Facebook นะคะระบุเลยว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี2559ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงนะคะจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางค่ะที่ทำให้ราคาพลังงานและค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะแล้วก็เงินเฟ้อนะคะพุ่งค่ะแต่ร้อยละ 2.7 นะก็ส่งผลราคาให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวค่ะแล้วก็ตามนะคะจุดเด่นของไตรมาสนี้ก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่โตถึงร้อยละ 13.4 สูงสุดในรอบ11ปีค่ะต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่โตเกินร้อยละ 10โดยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.55 แสนล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาด AI การแปรรูปเกษตรแล้วก็ขณะนี้การส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 12.5 นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติทั้งก็เลยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดมูลค่า 200,000 ล้านบาททั้งในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะคะระบบไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเพื่อช่วยลดการนำเข้าพลังงานแล้วก็ลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันโลกนะคะพร้อมชี้ว่าไทยกำลังขยับเข้าสู่ New Economy นะคะหรือว่า
เศรษฐกิจใหม่นั่นเองคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสนะที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานโลกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยข้อสรุปเลยว่าแม้ GDP ไตรมาส2โตเพียงร้อยละ 1.9 แต่ว่าการลงทุนเอกชนนั้นพุ่งแรงที่สุดในรอบศตวรรษในรอบทศวรรษนะคะก็สะท้อนราคาสัญญาเศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับข่าวนี้นะคะบางท่านอาจจะเห็นป้ายทะเบียนรถนะคะมีข้อสงสัยเนาะก็จะมีทะเบียนรถที่เขาจะมีเขาเรียกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว T และตัว C นะก็มีอีกแบบนึงก็คือตัว Q และตัว C ย้ำเลยว่ามันเป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตค่ะแล้วก็ทดสอบคุณภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้นายถิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเลยบอกเลยนะว่าจากกรณีที่มีภาพเนาะปรากฏรถยนต์ที่เขาติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัว T แล้วก็ตัว C หรือว่าตัว Q กับตัว C นะวิ่งเลยบนท้องถนนเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงเลยว่าป้ายทะเบียนนะที่เขามีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว T C หรือว่าตัว Q C นะเป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการที่จะนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์แล้วก็สมรรถนะของตัวรถนะคะแล้วก็ประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนการผลิตค่ะซึ่งจะช่วยนะคะสร้างความมั่นใจในคุณภาพนะคะและความปลอดภัยสูงสุดนะคะโดยป้ายทะเบียนตัวอักษรนะภาษาอังกฤษตัว T และตัว C แล้วก็ตัว Q กับตัว C เนี่ยเขามีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะก็คือป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษนะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีตัว T และตัว C นั้นเขาจะใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตค่ะซึ่งจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือว่าประกอบขึ้นใหม่นะคะนำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนควบหรือว่าเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะแล้วก็ประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ารถนั้นมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานก่อนผลิตจริงค่ะทั้งนี้นะคะหนังสืออนุญาตมีอายุนะ180วันนับแต่วันอนุญาตนะคะรถยนต์นะคะป้ายทะเบียนจะมีลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงค่ะขนาดกว้างก็คือ15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรนะคะบรรทัดแรกเนี่ยเขาแสดงอักษรภาษาอังกฤษเลยว่าตัว T และตัว C นำหน้าหมายเลขไม่เกินสีหลักค่ะแล้วก็บรรทัดที่2เขาจะแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายคอไข่สอเสือค่ะแล้วก็อัดนะคะเป็นรอยดุลนะคะที่มุมล่างด้านขวานะคะส่วนรถจักรยานยนต์นะเขาจะเป็นตัวแผ่นป้ายนะจะมีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตรนะคะยาวก็22เซนติเมตรมี3บรรทัดนะคะบรรทัดแรกก็จะเป็นตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัว T และตัว C บรรทัดที่2ก็จะเป็นชื่ จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะบรรทัดที่3ก็จะเป็นเลขไม่เกิน4หลักนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสืออัดเป็นรอยดุลอยู่ที่มุมบนด้านขวานะคะมาดูข้อ2กันบ้างนะคะจะเป็นป้ายทะเบียนนะอักษรภาษาอังกฤษตัว Q และตัว C ค่ะอันนี้บอกว่าใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพนะคะซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบและหรือว่านำเข้านะแล้วก็ถูกสุ่มตัวถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายค่ะซึ่งบอกว่าตัวแผ่นป้ายเขาจะมีขนาด15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรนะคะแล้วก็บรรทัดแรกเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว Q และตัว C นำหน้านะคะหมายเลขไม่เกินสีหลักค่ะแล้วก็บรรทัดที่2เขาจะแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสือนะคะอัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวาค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะหนังสืออนุญาตจะมีอายุ90วันนับแต่วันอนุญาตนะคะซึ่งทางโฆษกกระทรวงโฆษกของกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าสำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้ายตัวอักษรนะคะ TC และ QC มาเรียกว่าออกทดสอบเนาะบนท้องถนนก็ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับเขาเรียกว่าตัวรถนะคะตลอดระยะเวลาการทดสอบนะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกำหนดด้วยนะคะรวมถึงผู้ขับรถทดสอบเนี่ยต้องมีอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะ
รถเท่านั้นนะคะหากได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวเนี่ยฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนะเขาบอกเป็นความผิดค่ะตามมาตรา6ทับ1วรรค3นะคะแล้วก็ต้องระวางโทษตามมาตรา60นะคะแห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ค่ะโดยมีโทษปรับนะไม่เกิน 2,000 บาทนะคะสำหรับเรียกว่าอะไรป้ายทะเบียนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว TC แล้วก็ QC นะเขาจะเป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมการแล้วก็สนับสนุนวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบยานยนต์ในประเทศค่ะก็ผู้ประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยนะคะในการใช้รถใช้ถนนทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ค่ะสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบกนะคะโทร022718888ต่อ2408นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะท่านนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
1: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
6: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
5: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
7: างสาวลลิดาประพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
13: ่เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
13: ่4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
13: ไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
16: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กรมการขนส่งก็ฝากมานะครับอย่าลืมความเกรงใจความมีน้ำใจซึ่งกันและกันกับการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนะครับนะจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางสวท FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์ทาง Facebook สวทวิรัมกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมฤทธิชัยโคตรบุคคลผู้ดำเนินรายการนะครับนะบ่าย 3:00 นกว่าเล็กน้อยจนถึงบ่าย 3:30 นนะครับถ้าบิดามสระเองไม่มีก็นู่นแหละ 4:00 นนะฟังรายการกันไปเรื่อยๆนะครับนะอาศัยร่วมรายการสายแรกวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ทีน
0: สวัสดีครับคุณสมใจนับกอแดง
1: ครับ
0: ลมเย็น
1: ลมเย็นไม่มีฝนครับ
0: หมอลมมาอย่างเดียวยังไม่มีฝน
1: ลมอย่างเดียว
0: อืมเดี๋ยว
1: อยู่ทุ่งนาแล้วตอนเนี้ย
0: ผมอยู่ทุ่งนาเป็นไงข้าวมีน้ำไหมน้
1: ำ
0: ไม่มีน้ำ
1: ไม่มีน้ำครับ
0: โอ้
1: ท่านไม่มี
0: ไม่มีน้ำมีแต่หญ้า
1: ครับมีแต่หญ้า ผมเอาเครื่องมาตัดหญ้าตามคันนา
0: ก็เลย
1: พักผ่อนกินน้ำคุยกับพี่จินแหละ
0: โอ้ครับผม
1: วันนี้ไม่มีฝนเลย
0: ข้าวงามไหมล่ะข้าวน่ะ

0: ข้าวมันอยากสวยอยากงามอยู่แต่น้ำไม่มี
1: น้ำไม่มีเนาะ
0: ครับน้ำไม่มีไม่มีที่ในคลองอะแห้ง
1: โอ้ทำยังไงนี
0: ่น้ำในคลองมันเคยแห้งมาเรียกต้นข้าวตรงไหนที่ดินยุ่งสูงหน่อยมันก็เหี่ยวแห้งไปด้วย
1: อ่ะรอก่อนเดี๋ยวคงจะมาเห็นว่าจะมีฝนตก
0: ครับพี่จีนปล่อยน้ำมาด้วยเด้อ
1: ครับผมเดี๋ยวจะปล่อยน้ำไป
0: ครับมาทางเพื่อว่าดัน
1: ครับผมครับครับผม
0: มันน่าจะตกอ่ะแต่ไม่เห็นมีตกเลยผมอ่ะม
1: ัน
0: น่าจะตกอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกัน
0: ไม่รู้ไปทางไหนเนาะ
1: ห่างหายไปเลยฝน
0: ครับสบายดีเนาะ
1: ครับก็ตามอัตภาพแล้วครับครับผม
0: โอ้ห่างไปหลายวันเลยเนาะ
1: ฮะ
0: ห่างพิธีลางไม่ได้จัดรายการมาหลายวันหรอก
1: อ๋อหลายวันครับหลายวันครับผม
0: ครับที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก่อสร้างอยู่ใน
1: โสธรครับ
0: โสธรใกล้เสร็จหรือยัง
1: โอ้ยังเลยยังได้ประมาณ10%
0: ครับตอนนี้เขา
1: เหลือเยอะ
0: เขาขึ้นเสาขึ้นอะไรหรือเปล่าก
1: ำลังรอต่อหม้ออยู่ครับต่อหม้อยังไม่เสร็จครับเสาเข็มเสาเข็มต่อหม้อครับผม
0: ครับ
1: ต
0: ั้งกำลังตั้งวะกำลังตั้ง
1: กำลังขุดหลุมแล้วก็จะได้ตอกเสาเข็มไปแล้วเหลือขุดหลุมแล้วก็ทำต่อหม้อเสาเข็มนะครับ
0: อ๋อครับ
1: วันนี้คงได้เทอยู่ครับผม
0: อีกนาน
1: อ
0: ีกหลายวันอย
1: ู่อีกหลายเดือน
0: คร
1: ับ ขอเพลงอะไรครับวันนี
0: ้เอาขอเพลงน้ำในคลอง
1: น้ำในคลอง
0: ครับน้ำในคลองมันจะแห้งแล้วทีนี้เราจะฟังเสียงกบร้องหน่อย
1: โอ้ครับผม
0: วันนี้พี่จินจัดดาวเลยบอกเลยว่าคุณพิมพ์ปากกามาไหมวันน
1: ี้เดี๋ยวดูเขาจะมาบอกถ้าเขามาบอกก็ไม่ได้จัดคงเขาคงจะมาจัดถ้าเขาไม่บอกผมจะจัดยาวไปเรื่อยๆครับผมครับ
0: ถ้ายังไงก็พี่จินก็บอกทีหลังอีก
1: ครับผมได้ครับผม
0: ไปรับเสื้อแอลครับ
1: ครับได้ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: เอาละครับวันนี้ได้พอแล้ว
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับ
0: น้ำในคลองไอ้ดาวบันดอนเด้อ
1: ดาวบันดอนครับ
0: ดาวบันดอนขับร้องดาวบันดอนขับร้อง
1: ครับได้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณสมใจนะบ่อแดงนะก็ไปดูนาดูไร่ดูนานั่นแหละช่วงนี้มีการทำนาก็คงจะไม่มีฟ้ามีฝนลงมาก็ข้าวกล้าก็จะเหี่ยวแห้งตายนะครับนะขอน้ำขอฟ้าขอฝนเถอะเมื่อวานนี้ก็เปิดเพลงแห่นางแมวกันไปวันนี้เห็นว่าทีท่าว่าจะมีพายุฝนจะลงว่างั้น ตามพยากรณ์อากาศเนาะแต่ไม่รู้จะลงที่ไหนอย่างไรนะครับนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ละวันนะก็ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่มีใครทำให้เกิดความสมหวังได้เนาะนะครับนะสร้างแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะสร้างก็คือการนะเรียกว่าเห็นนางแมวนั่นเองนะครับนะจุดบั้งไฟนะก็ยังไม่มีทีท่าจะตกเอาฟังเพลงกันก่อนอู้รับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับผม
2: พี่เตียนสวัสดีค่ะ
1: โอ้สวัสดีครับสาวลำมาดมีไหมน้ำที่ลำมาดน่ะ
2: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
1: โอ้ยทำยังไงล่ะตอนนี้จะมีน้ำ
2: หมดเลยค่ะ
1: แห้งหมดเลยใครมาเอาน้ำไปหมดอีกหือ
2: ไม่รู้สงสัยคุณตีนละมั้ง
1: เออสงสัยจะหาบมาหมดเลย
2: อยู่ข้างบนเนาะ
1: เนาะเออเป็นไปได้เป็นไปได้
2: ล่างหมดเลยค่ะ
1: ล่างหมดหาบขึ้นมาครับ
2: ใช่โอ้ยวันนี้ฝนตกลงมาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอย่างเนี้ย
1: อ้าวครับผม เอามีโทรศัพท์ขอเพลงอะไรเอ่ย
2: เอาฝนหลงฟ้านะคะคุณตี
1: ครับฝนหลงฟ้าครับผมได้ได้ได้
2: ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: ครับผมครับผมได้ได
2: ้ฟังด้วย
1: ครับผมครับครับ
2: มาหน่อยค่ะ
1: ครับครับผมเดี๋ยว
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณตี
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทางสารมาศฟังเพลงกันก่อนนะครับจากทาง Facebook พี่มันทำสำนักใจขอเพลงเศร้าๆอย่าว่าหลายอุ้ยนี่ว่าผู้จัดรายการนี่นี่ผู้จัดรายการพูดมากไปหน่อยหรือจะว่าคนโทรมาด้วยก็ไม่ว่ากันเนาะเป็นเพลงก็เป็นเพลงแซวเล่นเฉยๆฟังกันก่อนช่วงนี้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยช่วงหน้าจะพูดเรื่องของการขออุปกรณ์กายเทียมนะการขอรับอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือนะขอความช่วยเหลือนะครับนะกับอุปกรณ์เทียม ของผู้พิการนะที่ได้รับผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุนะครับทีนี้ฟังเพลงก่อน

0: ายโอ้ยสังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ชายปากกระแด
1: อ้าวเป็นฉะนั้นไปสุกรแปลว่ากระบือมาโน่นเลยเนาะนะครับนั่นก็เป็นบทเพลงค่อนข้างจะเก่าๆสักนิดนึงนะครับให้ท่านฟังกันแบบแนวอมยิ้มเล็กน้อยเนาะนะครับกับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาจากคุณพี่บรรทัดสำรันใจนะครับมอบทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะสายร่วมรายการนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคนตีน
1: ครับสวัสดีครับ
2: ถ้าไม่ได้ออกหน้าไม้เดี๋ยวกินข
1: ้
2: าวไม่อร่อย
1: โอ้โอเคได้
2: เพลงขอไปเลยเนาะอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงเน
1: า
2: ะอ
1: ยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงตอนนี้ยังไม่เป็นชีวิตจริงใช่ไหมเนี่ย
2: ไม
1: ่อืมยังปลอมอยู
2: ่มีแต่ปลอม
1: อร่อยสักนิดนึงเดี๋ยวได้มีเป็นได้จะเป็นชีวิตจริง
2: ใครก็มาบ้างเนาะสาวละมาดเน
1: า
2: ะ
1: สาวละมาดมาแล้วตาสมใจมาแล้ว
2: น้องตาขาวแม่บรรเทา
1: ครับผมมาแล้วครับ
2: โอ้แล้วก็พี่มงคลฟังอยู่หรือเปล่าเนาะคิดป้าฟังนะเนาะ
1: อืมไม่แน่ใจ
2: พี่ครูบ้านนอกเคยมาไหมคะ
1: โอ้เงียบไปนานแล้วครับตั้งแต่ผมหยุดจัดรายการไปนานไม่มาเลยสงสัยจะไปคลื่นอื่นแล้วไปหลงคลื่นอื่น
2: ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าทำสวนครัวอะไรเนาะ
1: อืม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะสาวกระสังฟังอยู่หรือเปล่าคิดถึงเน
1: า
2: ะ
1: อืมสาวกระสังคงจะฟังอยู่
2: ค่ะหนุ่มพวกเขาหนุ่มน้องตาด
1: ครับ
2: คุณแม่บรรเทาให้ทุกเสียงทุกสายค่ะคุณตีน
1: ครับผมได้ครับได
2: ้หรือว่าใครฟังมั่งพิเศษให้หมดทุกคนเลยเด้อ
1: ครับผมครับ
2: คิดถึงดีเจทางขึ้นแห่งประเทศไทยทุกคนเด้
1: อโอ้ครับผมขอบคุณเลยทีเดียวที่ยังคิดถึงกันอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะอภิเษกคุณตีนค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนะขอบคุณไปทางร้านยาโมนะครับทางคุรัตบ้านเฮาว่างั้นโอ้คุรัตบ้านเองครับว่างั้นคุรัตบ้านเองบ้านกระโทกโชคชัยนะก็เป็นเพลงที่แนะนำกระทรวงการมาก็คือเพลงอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะครับนะก็ชีวิตจริงอาจจะหรือไม่สมหวังนะครับบางท่านก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังบางคนก็เป็นการแสดงการละครไปเนาะนะครับเอาเข้าเรื่องของเราเนาะกับรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้น่าจะไม่มีรายการบุรีรัมย์สระแองนะครับนะก็จะพูดคุยกับรายการสัญจรปลอดภัยจนถึง4โมงนั่นแหละสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่ชัยครับ
1: ครับสวัสดีครับอ้าวหนุ่มสำเริง
3: หลานสาวยมูนะครับ
1: อ๋ออยากเป็นพระเอกใช่ไหมนี่จะเป็นพระเอกในชีวิตเธอครับผมครับนะขอบคุณทางหนุ่มโคกเขาอยากเป็นพระเอกนะเมื่อกี้เขาอยากเป็นนางเอกตอนนี้อยากเป็นพระเอกนะในชีวิตเธอว่างั้นโอเคเดี๋ยวจัดให้เนาะนะครับผมอืมว่ากันไปไม่หนึ่งสายสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับจากทางไหนน้อนี่หมู่สองน้องเสม็ดบ
4: ่ลืมทุกครั้งเลย
1: โอ้ลืมเลยลืมเลยนึกเสียงคุ้นๆเหมือนเสียงคนอื่นแต่เอ๊ะก็คลับคล้ายคลับคลาอืมก็เลยน่าจะใช่คนเดิม
4: คนเดิมนี่แหละ
1: อ๋อคนเดิมนะไม่ไปขายของบัวเชษอะไรไม่ไปเน
4: า
1: ะ
4: ยังไม่ตายอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อน
1: อ๋อครับผมคุณแม่อยู่คนเดียวเหงา
4: สองเดือน
1: เดือนสองเดือน
4: คนเดียว
1: อืมครับผมอืมได้นะ
4: ขอฟังเพลงด้วยจ้ะ
1: ครับเพลงอะไรครับ
4: ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได
1: ้โอ้ยขาดใครไม่ได้ขาดแม่เนาะ
4: ขาดแม่ไม่ได้อ่ะ
1: เนาะเออใช่นะอืม
4: จ้าย
1: ังคือยังมีความผูกพันกันอยู่เน
4: า
1: ะอืม
4: จ้า
1: ครับผมชีวิตฉัน
4: ครับดูแลเราต้องดูแลแม่
1: เนาะนะครับก็ดูกันเนาะเขาเรียกเรามาแล้วดูแลเราตั้งกี่ปีล่ะเราก็ต้องดูแลท่านคืนนะครับนะเป็นการตอบแทนคุณไปครับ
4: เป็นไงสบายดีไหม
1: ก็ตามอัตภาพแล้วครับนะก็ไม่ค่อยสบายเท่าที่ควร ขาดอะไรเรียกว่าซับจางขาดเงิน
4: เ
1: ป็นกันทุกคนเลยช่วงนี้เน
4: า
1: ะ
4: จ้า
1: ครับผม
4: ขอมอบให้หนุ่มน้องตาด
1: ครับหนุ่มโคกเขา
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็สามนงด้วยจ้ะ
1: อืมสามนงครับผมได้
4: จ้าแล้วก็โลหน้าไม้ด้วยจ้า
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับนะขอบคุณทางหมู่สองน้องเสม็ดนะครับนะก็เสียงเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับกับการยื่นคำขอรับจัดสรรนะครับเงินเพื่อเป็นข้าวอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่ก็สามารถที่จะยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับอีกเดือนนึงนะก็อย่าชะล่าใจนะครับกับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุทางถนนนะครับนะการได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะต่างๆนะครับนะก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับการจัดสรรนะอาจจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเงินก็ได้นะครับนะที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่เลยทีเดียวนะถ้าดูทาง Facebook ที่ผมขึ้นภาพไปเห็นก็จะมี QR Code สามารถที่สแกน QR Code ได้นะครับสอบถามไปได้ที่022718888นะครับนี่เป็นของทางกรมการขนส่งทางบกเนาะเดี๋ยวจะเข้าที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th นะครับหรือสอบถามที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับนะก็ถ้าผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอนะครับคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยนะครับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็คือกปท.นะครับส่วนราชการอื่นนะหรือหน่วยงานอื่นคือยังไม่เคยได้รับจากหน่วยงานอื่นมาแล้วนะก็สามารถขอได้นะครับนะหรือเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหรือกปท.นี่นะครับส่วนราชการอื่นนะหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแต่เกิน3ปีไปแล้วนี่ก็ขอใหม่ได้นะครับขอใหม่ได้จากถ้าเกิน3ปีแล้วนะครับนะก็หลักฐานนะครับเอกสารก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปผู้พิการด้วยก็คือจำนวน3รูปนะครับสภาพอุปกรณ์ที่อยู่ในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับที่อาจจะชำรุดไปแล้วหรือยังไม่มีก็ไปขอได้นะครับจำนวน1รูปหรือถ้าไม่มีก็ยื่นคำขอบอกว่ายังไม่เคยได้รับเลยนี่ก็ขอได้นะครับนะหรือกายอุปกรณ์นั้นชำรุดแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปไปให้ดูได้นะครับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยนะครับก็ถ่ายมาด้วย2รูปนะครับนี่หลักฐานก็สามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับหรือหลักฐานที่ความพิการนะครับที่ทางคุณหมอนะครับหรือแพทย์นะครับออกให้นะที่ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากความพิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับในที่ต้องการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างทีเดียวนะครับนี่ดูก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับผลิตออกซิเจนนั่นแหละเนาะผลิตออกซิเจนนะครับหรือเครื่องดูดเสมหะนะเตียงนะครับนี่อะไรเนี่ยหัวลากกระเป๋ารถพิการมีเนาะหัวลากรถนั่งอ๋อหัวลากรถนั่งรถคนพิการนะครับนะนี่แขนเทียมขาเทียมนะครับโลหะดามขานะครับนี่ก็มีเนาะนะเครื่องอะไรนี่เครื่องยกผู้พิการโอ้โหนี่มีด้วยนะครับนะแล้วก็รถเข็นนะครับแล้วก็รถเข็นไฟฟ้านะครับนี่ก็สามารถที่จะขอได้นะครับสำหรับผู้พิการนะครับมาช่วงนี้ฟังเพลงนะเพลงจากทางบ้านจากสาวละมาดนะครับขอเพลงใครขอมาสาวละมาดใช่ไหมฝนหลงฟ้าเอาเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะน้ำในคลองเดี๋ยวสมใจได้รอสักครู่กันแล้วกันนะครับ

0: เย่เย่เปิดน้องสียังเล่าแล้ว
1: แกไก่น้อย
0: แม่นและเจ้าบอกว่าจะเริ่มพรรษานี้เลย
2: มันก็ดีกะถ้ายังได้มันเป็นดีแต่น่ะ
1: แม่นละพอยังลุงตาบ้านเหนือปุ่นตะกอนพิษหัวกับเมียมันตึงวันก็เพราะย้อนกินเหล้านักนะ
2: แม่นแต่ๆเลยบัดเดียวเพิ่นเป็นบุคคลตัวอย่างคนหัวใจเพชรเนอยังเล่าได้แล้วสุขภาพก็แข็งแรงตวยปายบ่ปอครอบครัวก็มีความสุขนักขึ้นตวยเนอ
0: น้องดีใจขนาดเลยป้อน้องก็จะยังเล่าแล้วเจ้า
1: ดีแล้วล่ะหลานเหยลุงกับป้าดีใจตวยเนอ
0: ขอบคุณเจ้านักเจ้าน้องฮักป้าที่สุดในโลกเลย
3: ร่วมเป็นกำลังใจเพื่อกับท่านที่ตั้งใจจะยั้งเล่าเข้าประสานี้เพื่อคนที่ท่านฮักด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและสสส
4: งดเล่าเข้าพรรษานะครับกับช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ยั้งเล่าก็คือหยุดเล่าเป็นภาษากำเหนือเนาะเป็นภาษาทางเหนือนะครับนะให้ท่านได้รู้ถึงพิษภัยอันตรายมากมายทีเดียวกับการดื่มสุรายาเมานะครับนะเพลงต่อไปก็แล้วกันน้ำในคลองนะครับแนะนำมาจากสมใจณปอแดงนะครับ

นะบทเพลงนะค่อนข้างจะเก่าๆนะนะนึกถึงยามค่ำยามช่วงท้อไร่ท้อนานะครับกับเกษตรกรนะแต่ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับนะก็เป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นนะครับกับชนบทนะครับนะกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับนะก็จะมีเรื่องที่จะบอกสู่ท่านผู้ฟังกับรายการนะครับกับรายการก็จะมีการขับรถอย่างปลอดภัยนะช่วงนี้ก็จะนำเรื่องของการขับรถนะใกล้สถานโรงเรียนนะใกล้โรงเรียนว่างั้นใกล้สถาบันศึกษานะครับนี่ก็เขาบอกว่าขับขี่ใกล้โรงเรียนยิ่งต้องระวังนะครับนะเพราะนอกจากจะนอกจากรถแล้วยังมีน้องๆ นะครับตัวเล็กๆเด็กๆแดงๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงที่กำลังไปโรงเรียนแล้วก็กลับจากโรงเรียนนะครับนี่นะอาจจะยืนอยู่ข้างถนนข้ามถนนได้นะครับก็ขับไม่ช้าลงขับไม่ควรเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเบรกไม่อยู่ไม่หยุดนั่นเองนะครับนะแล้วก็พยายามอย่าเบียดอย่าแซงนะครับในสถานที่ที่เป็นเขตโรงเรียนนะครับนะหรือเขตชุมชนที่อาจจะมีคนค่อนข้างเยอะนะครับนะโดยเฉพาะเขตโรงเรียนจะเป็นพื้นที่ที่น้องๆค่อนข้างจะมายืนออกันเพื่อรอผู้ปกครองนะครับรอผู้ปกครองหรือรอรถโรงเรียนมารับนั่นเองนะครับนะก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับนะก็การขับก็ต้องระมัดระวังนะครับดูซ้ายดูขวาขับไปช้าสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับน้องๆเด็กๆได้นะบางทีก็หยอกล้อกันเล่นกันวิ่งลงไปข้างทางถนนถูกชนถูกเฉี่ยวได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับกับการขับรถบริเวณโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนนะครับหรือสถาบันโรงเรียนต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องมีสติกับการขับอยู่เสมอนะครับนะไม่คิดว่าไม่อย่าไปคิดว่าเราขับแล้วเกิดความปลอดภัยนะเพราะน้องๆอาจจะวิ่งมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจนะครับนะบางพื้นที่อาจจะมีทางม้าลายนะครับไม่ข้ามนะครับก็ต้องระมัดระวังกับการที่จะชะลอให้น้องๆข้ามไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะนี่ก็เป็นคำเตือนจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะวันนี้รู้สึกเจ็บคอฟังเพลงต่อนะครับนะเพลงอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะครับและอีกเพลงหนึ่งอยากเป็นพระเอกในชีวิตเธอก็แล้วกันเนาะจากสาวละมาดนะครับไม่ใช่สิจากหลานยาโมและก็หนุ่มพวกเขานะครับสองเพลงช่วงนี้กับรายการนะครับ

0: เหล้าขาดสติขาดสติเรื่องความสะอาด
1: เอาเงินไปซื้อเหล้า
0: ขาดสติเรื่องเงิน
1: มาหน้าหาเรื่อง
0: ขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนมีสติสู้วิกฤตงดเหล้าเข้าพรรษาน
2: ะงดเหล้าเข้าพรรษานะครับขาดสติทุกเรื่องเลยทีเดียวกับการดื่มเหล้านะโดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะเบาะแว้งกันการหาเรื่องซึ่งกันและกันกับการคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่างั้น น้ำเปลี่ยนนิสัยนะครับนะเปลี่ยนไปกระทั่งวาจาเปลี่ยนไปทั้งอริยบทต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับนะทำให้คนรอบข้างนะครับนะอาจจะไม่ชอบเกิดปัญหาต่อการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะครับก็เกิดการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันจนถึงแก่ความตายก็มีมากมายนะครับนะก็งดเหล้าเข้าพรรษาช่วงนี้ก็นะถ้าทำได้ก็เป็นการดีนะครับงดต่อไปจนกว่าจะไม่ต้องซื้อกินอีกแล้วเนาะให้บริษัทเรานี่เจ๊งไปเลยนะครับนะก็จะมีเงินเก็บมากมายเลยทีเดียวนะครับกับการไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนกับการซื้อสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับแนะนำมาจากทางหนุ่มโคกเขามอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: มาแล้วเหรอลูก
1: มาถึงแล้วเหรอลูกเป็นยังไงพ่อเหรอล
0: ูกของเรามาแล้วพ่อเห็นลูกไหมจ๊ะกราบพ่อซะสิลูก
2: พ่อ
1: สวัสดี
2: ผมมาแล้วครับพ่อทำไมพ่อถึงทิ้งผมไปล่ะครับพ่อ
1: ทิ้งเถอะอะไรกันพ่อเขาอยู่นี่หน่อย
0: พ่อเจอกันกับลูกแล้วแม่จะส่งพ่อไปสวรรค์แล้วนะ
3: จะให้เจอกับคนที่คุณรักทั้งทีอย่าให้ต้องเป็นตอนที่สายเกินไปเมาไม่ขับคุณทำได้
4: นะมาไว้ครับนะคุณทำได้เสมอนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับการเดินทางทุกเส้นทางนะครับกับการขับขี่รถยานยนต์ทุกยานยนต์ทุกยานพาหนะนะครับก็ต้องงดรถกับการดื่มนะครับกับการที่จะขับรถไปไหนมาไหนอย่างไรนะเมาก็อย่าไปขับนะครับกับการขับขี่เพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในการที่จะขับรถไปที่ไหนอย่างไรนะเนี่ยคิดว่าเรานี่ขับได้นะครับไปได้นะแต่ไปไม่ถึงนะครับนะอาจจะลงข้างทางเสาไฟฟ้าก็ชนได้ข้างคลองหรือข้างหนองก็มีกระตกกันเยอะแยะมากมายนะครับตามภาพข่าวนี่ก็เห็นกันเยอะแยะนะครับกับเรื่องของการที่เราบอกว่าไปได้กลับได้นะครับนะก็อาจจะไปถึงที่อาจจะไม่อยากจะให้ไปนะครับนะก็ควรจะเลือกที่ไปที่อาจจะต้องไปให้ถึงก็คือบ้านนะครับนะกับครอบครัวนะครับที่จะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับกับหน้าตาที่อาจจะครบนะอวัยวะครบ32ประการนะครับนะที่จะไปถึงบ้านนะอย่าให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับหรืออาจจะไปแล้วนะครับนะไปด้วยดวงจิตวิญญาณอย่างที่สักครู่นี้เนาะนะครับนี่ก็เป็นสปอตที่เตือนใจทุกท่านกับการใช้รถใช้ถนนที่อาจจะไม่ปลอดภัยกับการดื่มสุรายาเมาในทุกเส้นทางกับการขับรถนะครับนะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับสุดท้ายชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้หมู่สองน้องเสม็ดแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับขอบคุณไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่วันนี้ค่อนข้างจะซุ้มเสียงเจ็บคอเนาะนะแต่เมื่อวานนั่นแหละนะขอบคุณทางพี่มัทสุรันใจสมใจนภแดงสาวลำมาศนะครับหลานยาโมหนุ่มโคกขาวหมู่สองน้องเสม็ดและท่านฟังทุกท่านที่ฟังคลื่นนี้อยู่นะครับนะคงจะไปด้วยบทเพลงตั้งเพลงหรือยังเนี่ยกำลังตั้งเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับกับบทเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายนะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เหนียก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการจัดเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาทเมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านบรรแสสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง TCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวก ด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปข
12: อมวลสื่นโฮแซลทุกการเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท.
13: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถควบหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าร
14: ู้มั้ยว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
15: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
14: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
15: อย่าชะล่าใจ
14: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
16: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
17: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
16: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
17: ในรายการ
18: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะสวทศรีสะเกษค่ะเป็นแม่ข่ายพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารค่ะวันอังคารที่18เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีค่ะคุณสุภาดี
0: ค่ะ
1: 16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่อีสานตอนล่างค่ะนำมาประชาสัมพันธ์ค่ะหลากหลายช่องทางค่ะพี่จอยคะในการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังค่ะ
0: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสวทศรีสะเกษ

0: ไทยนะคะก็ส่งกดไลค์ล้านไลค์มาให้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะ
0: และมีใครบ้างคะพี่บรรเทาสำราญใจค่ะสวัสดีน้องสาวหลาเพราะว่าคนสวยทั้งสองแห่งเมืองศรีสะเกษก็สวัสดีพี่สาวคนสวยแห่งเมืองบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะบอกว่าที่บุรีรัมย์นะคะไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะคะอากาศร้อนแล้วก็ไม่หนาวก็คือกำลังพอดีเลย
0: นี่แหละค่ะเมื่อเช้าน้องหยกตื่นเช้ามาพี่นึกว่าปลายฝนต้นหนาว มันร่มวีๆค่ะพี่บรรเทาเนา
1: ะ
0: มันเหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวไปฝนต้นหนาวค่ะหลายที่หลายแห่งอ่ะบอกว่ามีฝนตกแต่ศรีสะเกษเมื่อเช้านี่ไม่ตกค่ะ
1: โดยเฉพาะนครพนมนะเขาบอกว่าก็จะเริ่มมีฝนตกหนักแล้วนะคะก็คือจะเริ่มในวันที่18ก็คือวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็แจ้งเตือนหลายพื้นที่นะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักค่ะในช่วงวันที่19ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านเว็บไซต์ของสวททุกๆแห่งรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอย่างที่พี่จอยได้แจ้งนะคะหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการที่รับฟังผ่านทางคลื่นสวททั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างค่ะรวมไปถึงผ่านการไลฟ์สดค่ะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่าช่วงแรกนะคะจะเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะและ30นาทีช่วงหลังค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงแรกเรามาติดตามรับฟังรับชมเกี่ยวกับรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและก็เป็นการตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยนายปกรณ์นินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตค่ะตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนนะคะพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันนะคะโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็ลดช่องโหว่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันก็มีคนไทยที่มีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกค่ะแล้วก็จะไม่มีการอนุมัติเพิ่มอีกนะคะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการควบคุมอาวุธปืนค่ะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งร้านจำหน่ายปืนนะคะเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทั้งด้านพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังกล่าวเพิ่มเติมกรณีการนำปืนไปจำนำนะคะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบสามารถนำส่งเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่ค่ะพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยอยู่ค่ะ
0: ค่ะต่อไปการขออนุญาตใช้ปืนนะคะหรือว่าป.1 ป.2 ป.3 นี่ค่ะต้องได้รับอนุญาตค่ะมีรายละเอียดต่างๆค่ะก็อย่าลืมติดตามการรายงานแบบกระชั้นชิดแบบเขาเรียกว่าทันสมัยพร้อมนะคะคุณผู้ฟังคะว่านโยบายรัฐบาลเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูข่าวรัฐมนตรีสุภมาศลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารสั่งสคบนะคะสอบปมขายตั๋วเกินที่นั่งดันคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่17สิงหาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็บอกว่ามีความคืบหน้ากรณีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้จองบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศล่วงหน้าค่ะพร้อมเลือกให้นั่งแล้วก็ชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ค่ะจนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตนเองโดยได้มอบหมายให้สคบกองคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะแล้วก็สั่งการให้มีการตรวจสอบทั้งเงื่อนไขสัญญา

0: การโฆษณาและการให้บริการควบคู่กันไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นกับผู้บริโภครายอื่นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบกองควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการประสานสายงานการบินสายการบินค่ะที่ถูกร้องเรียนโดยสายการบินชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีจำนวนการจอง191รายค่ะขณะที่มีที่นั่ง189ที่นั่งนะคะก็คือที่นั่งไม่พอกับการที่จองนะคะผู้ร้องก็เลยมาแสดงเช็คอินภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธการรับขนโดยสายการบินระบุว่าหาผู้โดยสารที่สมัครใจสละที่นั่งแล้วก็ไม่มีผู้ประสงค์และได้เสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินให้ใหม่ค่ะพร้อมมอบคูปองอาหารแต่ผู้ร้องไม่รับข้อเสนอและเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นแทนค่ะ
1: ค่ะสำหรับประชาชนที่พบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะคะก็ขอให้เก็บหลักฐานไว้ให้ครบนะคะทั้งหมายเลขการจองนะคะบัตรโดยสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการเสริมและเอกสารที่สายการบินออกให้ที่สนามบินค่ะแล้วก็ร้องเรียนกันได้นะคะหากถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะสายด่วนค่ะสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะ
0: ค่ะทั่วประเทศ
1: นะคะคุณสุภานีคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นรัฐบาลนะคะย้ำเศรษฐกิจไทยยังไม่มีคำว่าพอใจแม้สสช.ปรับคาดการ GDP ของปีนี้นะคะเป็นร้อยละ2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้กับคนไทยค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่เดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะโดยกล่าวว่าแม้สสช.นะคะจะมีการปรับคาดว่าการปรับเศรษฐกิจไทยปีนี้ค่ะจากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 ค่ะแต่ยังไม่ได้มีตัวเลขที่น่าพอใจนะคะโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับคนไทยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายเอกนิติค่ะยังกล่าวว่า GDP ไตรมาส2ค่ะขยายตัวร้อยละ 1.9 นะคะสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 ค่ะสะท้อนมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะโครงการที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะที่ช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะคะไทยของเราค่ะยังต้องเผชิญ3วิกฤตค่ะก็ได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็กำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานค่ะพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2นะคะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลแล้วก็ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็จะมุ่ง3ด้านค่ะก็คือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงค่ะ 16:20 นาทีนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกมาที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก่อนว่าศรีสะเกดของเรามีอะไรน่าท่องเที่ยวแล้วก็อะไรดีอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกดค่ะแล้วก็มีของกินน่ากินอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปของเราของสวทศรีสะเกดค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: เอาเป่าจิ้วขาวขาวสุกเอาอัดหลากฟ้าทั่วฟ้ามาตาห้องซอนสมุนไ
3: พรทุกคนคืออยากกินทุเรียนแซ่บๆเนื้อหวานหวานมันมันเนื้อแน่นต้องคิดถึงเมนนี่เลยค่ะ
4: เมนแล้วค่ะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดของแซ่บใครกินก็จะต้องติดใจยังไดยังนี่ค่ะ

0: อมหวานมันกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นกลิ่นบ่ฉุนและที่สำคัญเข้าร่วมโครงการไทยซอยไทยซอยคนไทยอุดหนุนของดีจากเกษตรกรไทยซอยสร้างรายได้ให้ชุมชนและซอยให้ของดีบ้านเฮาไปไกลกว่าเก่าว่าถึงเคลื่อนภูเขาไฟสิงสะเกดหลายคนจะสงสัยคิดในใจเป็นหยังคือเอิ่นว่าภูเขาไฟก็พอทุเรียนของสีสะเกดปลูกในพื้นที่ที่มีดินภูเขาไฟเก่าโดยเฉพาะบริเวณแหล่งปลูกสำคัญของจังหวัดสีสะเกดเห็ดหายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพจนกลายเป็นของดีที่ขึ้นชื่อไทยมาเยี่ยมมาเยียนสีสะเกดก็ต้องมาล่องต้องมาชิมเดือดทุเรียนก่อนแน่นคักแน่นแน่เนียนละเอียดขึ้นแก้มเด็กน้อยรสหวานมั่นกำลังดีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ
1: ์ครับสวนสวนลุงคำพลนี่ครับสวนคำพลทุเรียนภูเขาไฟนี่ครับตัวเฮาปลูกเองครับเจ้าของสวนมาขายเองครับตัวตัดแก่คุณภาพครับตัวช่วงนี้ก็มีไทยช่วยไทยครับไทยช่วยไทยกับช่วยกับทุ่มขึ้นอีกไอ้ครึ่งนึงครับจากเราขาย101แล้วก็ได้100อีก150แบบนี้ครับครับก็ยอดขายพุ่งขึ้นร้ายเติบอยู่ครับพุ่งขึ้นครับผม
0: ว้าวยังเดียวอาจบ่เห็นภาพต้องล่องค่ะ1คู่แล้วอาจจะมีผู้ที่2 2คู่แล้วอาจจะกลายเป็นทั้งลูกระวังเด้อค่ะกินเพิ่มจนหามใจบ่อยู่จะซื้อกินก็ถือใจซื้อฝากคนที่ฮักก็ถือใจหรือจะซื้อรับไปฝากไปตอนญาติหมู่ก็ถือว่าเป็นของดีสีสะเกดที่น่าภูมิใจอีหลีเด้อเพราะทุกการอุดหนุนบ่แม่นมีแต่ความแซ่บแต่ยังเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ให้คนในชุมชนและเป็นการซอยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเฮานี่ล่ะค่ะความหมายของคำว่าไทยซอยไทยพัด60 40ไทยซอยไทยอุดหนุนของไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
1: ใครต้องการจะทานทุเรียนแบบอร่อยอร่อยครับนึกถึงสวนลุงคำพลเลยครับเพราะว่าอยู่บ่ห่างบ่ไกลจากตัวเมืองครับออกจากตัวเมืองมาก่อนจะถึงบิ๊กซี่ครับเป็นถนนสีเกียรติอุทุพรพิสัยครับผมทุเรียนภูเขาไฟสวนลุงคำพลจะขายหมดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับผม
2: ไทยซอยไทยผัด60 40
3: อุดหนุนสินค้าไทย
1: สร้างรายได้ให้ชุมชน
3: เย
4: เอ
5: ่ค่ะ16:25 นะคะยังอยู่กับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทศรีสะเกดแม่ข่ายค่ะเป็นยังไงครับคุณสุภานีคะ
4: ใครสนใจตอนนี้นะคะบอกว่ามีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ติดต่อได้ค่ะ0853073268ค่ะ
5: ค่ะ0853073268ค่ะท่านไหนที่เป็น FC ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดและสิทธิ์ของท่านยังไม่หมดนะคะสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะก็สามารถจะโทรเข้าไปสั่งจองได้เพราะว่าสวนลุงคำพลนะคะก็ให้บริการในการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยค่ะเมื่อที่เราไปนะคุณสุภานีไปทำสกู๊ปนะคะมีแฟนรายการจากทางภูเก็ตจากทางพังงาโทรเข้ามาสั่งลุงพลด้วยเป็นไงคะ
4: ว่านักท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆเขาบอกว่าทานที่ไหนเขาทานทุกจังหวัดแล้วนะ
5: คะ
4: ไม่ได้ชมไม่ได้เชียร์นะคะเขาบอกว่ามีที่นี่แหละอร่อยที่สุดแล้วว่างั้นค่ะ
5: ค่ะ
4: ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพลาดนะคะปีนี้ต้องรอปีหน้านะคะถึงจะได้กินค่ะ
5: ทุ
4: เรียนภูเขาไฟศรีสะเกดค่ะ
5: ค่ะสินค้า GI ด้วยนะคะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะ
4: คะ
5: และจะพาทุกท่านค่ะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ค่ะเวลา 8:00 นค่ะว่าที่พันตรี อดิศักดิ์น้อยสุวรรณค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมโขง7จังหวัดค่ะเส้นทางที่2นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและต่อยอดการท่องเที่ยวเมืองสำราญชายโขงเชื่อมโยงวิถีเมืองริมฝั่งค่ะประจำปีประมาณ2568ค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยค่ะเพื่อส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ค่ะ
4: ค่ะสำหรับคาราวานเส้นทางที่2นะคะกำหนดจัดระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมค่ะรวม4วัน4คืนนะคะเริ่มต้นจากจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงสู่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะทั้งด้านธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนศิลปะวัฒนธรรมความศรัทธาและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะสะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะถ้าใครสะดวกค่ะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะโอ้วันที่18ค่ะคุณฟัง18 19 24 21 21นี้ตรงกับวันศุกร์เนาะค่ะก็สะดวกวันไหนก็ไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะ
5: ก็ขอแก้ข่าวนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนะคะก็ไปสัมผัสนะคะเมืองแห่งศรัทธาและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงนะคะก็4วันด้วยกันค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะคุณสุภานีคะ
4: ค่ะต้องขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านค่ะ FC นะคะโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับการเรียกว่าส่งกำลังใจมาเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะและขออภัยค่ะผลิตเลยสวทสกลนครค่ะและพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่ม
5: รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพรุ่งนี้นะคะสวทยโสธรเป็นแม่ขายค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันฤดีลูกอินค่ะ
4: ค่ะดิฉันสุภานิโสภาค่ะพร้อมทีมงานสวทศรษฐกิจลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้วันนี้ดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
8: และดิฉันจิราพรชินทง้อค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
7: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิต อยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาคามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาคามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาคามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาคามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาคามทรงส่งทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจการถวายที่ดินสาธารณะของ

ูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้รัศ

0: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ผมครูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุฎนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านเดียวท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทําเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทําไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้25ไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกบ้างทำเกมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรหลายอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น 7-8 ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเฮมที่ปักหัวโขนพวกอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับ ตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามนั่นแหละเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไหวไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่ว่ารูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
3: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานวงการศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกคนถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาทำพ่อทำแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทำงานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับ
1: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาคามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิต
0: พระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัด
4: สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
0: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติ ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
4: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาคามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
0: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
4: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
2: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
1: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
7: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของเงินกันเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลบรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทย พื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเชลบอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับวันนี้มีข้อความแรกเลยบอกว่าฝนราชการมาตอน4โมงพอดีเวลาเลิกงานนะครับแหมน่ารักมากเลยเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์เอาไว้นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับมาพร้อมสายฝนนะครับล่าสุดนี่หลายพื้นที่เลยนะครับพอเลิกงานปุ๊บฝนตกปั๊บเลยกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนพอดีเลยโอ้โหหน้าโรงเรียนนี่การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปจะได้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้แน่นอนวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนบ้างรายงานตัวมานะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ AM 819 KHz AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์น้องชาตรีมาแล้วครับวันนี้รายงานตัวต้นน้ำปรมินทร์ครับสุราษฎร์ธานีเย็นนี้ไม่ตกใช่ไหมฮะกำลังอยู่ที่สนามซ้อมบอลกับเพื่อนๆก็แวะมาทักทายกันนะครับน้องชาตรีเหงาสุดใจอันนี้คือชื่อแอคเคาท์นะนะครับไม่เหงาไม่เหงาถ้ามีสวทมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่เป็นเพื่อนนี่แบบนี้ไม่เหงาแน่นอนคุณอุ่นน้อยร้อยลีลาโอ้น่ารักมากเลยวันนี้ทักทายครับลาดพร้าวครับตอนนี้ฝนตกอยู่เลยอ้าวรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับดังนั้นครับพื้นที่ไหนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง TikTok ด้วยที่ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาทีมงานของเราอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับวันนี้ก็ทักทายมาหลังไมค์ของเราครับคุณ1นะครับวันนี้อยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับรายงานตัวมาช่างเทคนิคครับคุณทุนชัยคำรอดนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งก็ไลฟ์เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยทักทายสื่อสารกันนะครับหลายพื้นที่เลยวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีฝนตกลงมานะครับทำให้การจราจรครับในหลากหลายพื้นที่ก็รถคับข้างรถหนาแน่นเลยทีเดียวดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งเลยใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบถึงที่หมายแน่นอนนะครับบางทีแล้วเนี่ยพอเราอารมณ์ร้อนไปบางทีก็จะทำให้บรรยากาศนะในเรื่องของการขับรถเนี่ยเบียดซ้ายเบียดขวาแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยค่อยๆไปนะครับแล้วก็ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางเลยทีเดียววันนี้มีข่าวอะไรมาแรงบ้างหลายเรื่องเลยสวัสดีน้องฝนด้วยสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมข้อจอข้อใจด้วยเรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับแน่นอนหลายๆท่านนะครับทุกข่าวทุกสื่อก็ติดตามกันอยู่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านเดินทางครับไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ในห่วงเวลาของการเดินหน้านะครับในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับล่า

รัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีพร้อมชื่นชมออสเตรเลียครับในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ในภูมิภาคขณะที่ไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและกำลังจะครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวชื่นชมครับรัฐนิวซาวเวลในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกนะครับรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมในขณะเดียวกันครับต้องบอกเลยว่าชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประมาณสัก 30,000 คนนะครับต้องบอกเลยว่ามีนักศึกษาไทยอยู่เนี่ยประมาณ 10,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญนะฮะที่จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วก็การพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตครับขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยในปี2568เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังเดาเล่นๆดูนะครับนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยเดินทางมาไทยเนี่ยประมาณ 800,000 คนเยอะนะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนครับที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีพลวัตในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการขอบคุณรัฐบาลนิวซาวเวลส์นะครับที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยและก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ Thailand Grand Festival ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์เนี่ยก็กำหนดจัดขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับแน่นอนว่าก็นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเป็นภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหลายเรื่องเลยสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอบุญประคองคุณกมลวันที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยอ่ะใครมาแล้วตอนนี้นะครับพูดคุยทักทายมาแล้วก็สื่อสารนะครับข้อมูลต่างๆส่งต่อกันมาได้เลยนะครับน้องแชมป์วันนี้รายงานตัวมาแล้วบอกฝนตกด้วยตกทุกเย็นแหละครับแน่นอนการเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงการจราจรอาจจะติดขัดนิดนึงเลิกงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงเลิกเรียนด้วยดังนั้นก็ใช้รถใช้ถนนครับอย่างนึงก็คือต้องระมัดระวังแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับในทุกๆเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ที่กำลังฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าตอนนี้ครับท่านก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวเลยนะครับวันนี้ชลบุรีบอกว่าตอนนี้ณเวลานี้ขณะนี้คุณบอลชลบุรีฝนตกแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้เจอเรื่องของฝนฟ้านะครับเจอเรื่องของลมแรงเจอเรื่องของพายุด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆได้ติดตามกันในทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับคุณผู้ฟังรายการอยู่ที่จุดไหนบริเวณไหนอยากให้รายงานมาสักนิดหนึ่งนะครับว่าฝนตกแล้วเป็นยังไงบ้างในหลายพื้นที่มีเรื่องราวของบรรยากาศในแต่ละจุดของพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่คุณอุ่นน้อยบอกที่บ้านผมแรงมากเลยคุณบอลอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งข้อมูลมานะครับก็พยายามที่จะทักทายในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับวันนี้อีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะครับที่เรื่องสำคัญนะครับในนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ครับวันนี้ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะหลายคนที่ติดตามอยู่บอกสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างรัฐที่ประเทศออสเตรเลียได้มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลกเอาไว้นะครับแล้วก็มีการจัดทำดัชนีชี้วัดที่สื่อมวลชนแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกก็ได้นำไปอ้าง
างอิงด้วยโดยวันนี้ครับไฮไลท์สำคัญเลย

0: เอ่ยนี่นะฮะต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีครับใช้โอกาสนี้แหละนะครับในการนำเสนอมุมมองนะครับของไทยต่อนโยบายต่างประเทศและก็ยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทสำคัญนะฮะของประเทศไทยออสเตรเลียและก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้หลายๆคนบอกเลยท่านนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญครับทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญเลยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้ต้องติดตามกันนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับในกรณีการเยือนออสเตรเลียซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นในห้วงเวลาสำคัญที่เรียกว่าไทยและก็ออสเตรเลียเนี่ยกำลังจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าโดยทั้ง2ประเทศครับก็จะต่อยอดนะครับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยความร่วมมือทวิภาคีนะครับนำไปสู่การมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็การสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกครับที่ต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะห่วงโซ่อุปทานพลังงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนในขณะนี้คาดการได้ยากในขณะนี้ดังนั้นไทยและก็ออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันครับในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและก็มีเสถียรภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมกันครับในการที่จะรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมออสเตรเลียด้วยในฐานะประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนซึ่งให้การสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนและสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่เปิดกว้างและก็ครอบคลุมมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีบทบาทครับผ่านกรอบความร่วมมือของอาเซียนนะครับความเป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงออสเตรเลียรวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มขึ้นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพร้อมกันนี้ครับทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียก็มีการต่อยอดนะครับความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นการรวมกลุ่มที่เน้นนะครับเรื่องของการตอบสนองปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมข้ามแดนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายแอนโทนีแอลบาเนซีนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็มีกำหนดในการลงนามในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือในด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้ที่ได้มีการนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันท่านนายกรัฐมนตรีก็โชว์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆในเวทีระดับโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงป้าติ๋วบอกฟังทุกวันนะฮะได้ความรู้นะครับก็เป็นกำลังใจส่งมาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับในการเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีหลายๆข้อความที่ส่งมาคุณลภัลดานะครับสวัสดีทีมงานสวท.ทุกคนนะครับวันนี้คุณเจริญชัยบอกฟังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เรียกว่าเปิดไปด้วยนะครับทำธุระส่วนตัวบางคนก็อ่านหนังสือไปด้วยบางคนก็เรียกว่าทำภารกิจต่างๆควบคู่กันไปด้วยกับการเปิดเรียกว่าควบคู่กันไปในทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอเนกพริกไทยส่งมาทักทายกันในวันนี้แล้วด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจผ่านไปถึง ทุกท่านที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับท่านก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ AI ตรงนี้ครับบอกเลยว่าเป็นการยกระดับทั้งในส่วนของนักออกแบบแล้วก็ SME สู่ตลาดโลกด้วยพร้อมเสนอไทยครับเป็นฐานธุรกิจแล้วก็เป็นศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาคด้วยเรื่องนี้น่าสนใจครับวันนี้ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวานะครับพร้อมกับหารือกับผู้บริหารของบริษัทพูดถึงการทำแนวทางสำคัญนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกิจกรรมตีคล้องของบริษัทด้วยคุณผู้ฟังพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบนักสร้างสรรค์ชาวไทยนะครับที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571หลักใหญ่ใจความครับก็เป็นเรื่องของการเน้นพัฒนาทักษะ AI นะครับแล้วก็สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่รวมถึงการผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวานะครับกับโครงการในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับเพื่อส่งเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเรื่องของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงนี้เป็นการช่วย SME นะครับแล้วก็เป็นการยกระดับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกันได้ในระดับโลกด้วยพร้อมกับเสนอให้แคนวาเนี่ยพิจารณาไทยครับเป็นฐานสำคัญในระดับภูมิภาคทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคทั้งในส่วนของศูนย์วิจัยด้าน AI และก็เรื่องของการออกแบบด้วยโดยรัฐบาลก็พร้อมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนด้านการขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็มีการหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะฮะซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทั้ง AI ทั้งยกระดับนักออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับให้กับ SME ไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบพัฒนาเรื่องของ product ต่างๆให้ได้ทัดเทียมแล้วก็เดินหน้านะครับสู่การยกระดับสู่ระดับสากลนะมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้โหวันนี้แน่นอนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแน่นๆเลยตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีหลายๆท่านเลยก็ส่งกำลังใจให้กับท่านนายกในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับคุณวราวุฒิวันนี้ส่งเข้ามานี่นะครับคุณวราวุฒิเก็บซับด้วยกำลังติดตามอยู่ผ่านทางแพลตฟอร์มของ TikTok ด้วยนะครับก็ขอบคุณข้อความที่เดินหน้าในการส่งมาในวันนี้ด้วยนะครับคุณณัชนันท์สาทรครับคุณอนุชานวลวิไลนะฮะคุณจิรารัตน์ใช่ไหมครับวันนี้สติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับเห็นข้อความแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดถูกใจขอหนึ่งใจแล้วก็ใครยังไม่ได้แชร์ด้วยแชร์หน่อยจะได้รู้ว่าวันนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะฮะต้องบอกว่านอกเหนือจากภารกิจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมาดูภารกิจสำคัญของท่านพลพีสุวรรณชวีกันหน่อยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญเป็นประธานการแถลงข่าวปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะสมุยเฟส7นะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าท่านพลพีร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงข่าวเรื่องสำคัญครับเป็นปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวสมุยเฟส7นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้88รายนะครับแล้วก็มีการยึดวิลล่าหรูมีที่ดินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจเลยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกเลยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในปฏิบัติการ กวาดล้างนอมินีต่างด้าวบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการมาเฟสนี้ครับเป็นเฟสที่7แล้วนะครับปฏิบัติการดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องประเทศประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องบอกว่าจำนวนนิติบุคคลบนเกาะสมุยเนี่ยมีประมาณสัก 12,000 แห่งก็พบว่ามีบริษัทเนี่ยเข้าข่ายต้องสงสัยนะครับเข้าข่ายต้องสงสัยนะประมาณ 8,000 แห่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินก็พบนะครับว่ามีบริษัทที่ถือครองที่ดินนะครับในอำเภอสมุยเนี่ยประมาณสัก 3,892 บริษัทในจำนวนนี้คุณผู้ฟังมีประมาณ138บริษัทที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีความผิดนะครับเป็นความผิดชัดเจนครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเนี่ยมากกว่าคนไทยหรือเป็นบริษัทต่างชาติโดยชัดเจนนอกจากนี้ครับก็ยังมีบริษัทที่ครอบครองที่ดินแล้วก็เข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะเป็นนอมินีอีกถึง 2,579 บริษัทเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับท่านยังกล่าวต่ออีกด้วยครับเรื่องนี้สำคัญเลยก็ขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เร่งนะครับในการดำเนินการจัดการสำหรับกลุ่ม138บริษัทที่ต้องบอกว่ามีความผิดค่อนข้างชัดเจนจากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคณะกรรมการจังหวัดก็ต้องเร่งนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บังคับจำหน่ายทรัพย์สินต่อไปนะครับท่านก็ขอบคุณด้วยสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการออกหมายจับต่างๆแล้วก็การสืบสวนโครงข่ายโนมินีก็มีการพบนะครับว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเป็นชาวอิสราเอลด้วยคุณผู้ฟังจากการสืบสวนพฤติการเนี่ยพบว่ามีการหลบเลี่ยงกฎหมายของชาวต่างชาติเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะจากเดิมเนี่ยมีการกว้านซื้อที่ดินมาเป็นการเช่าแบบระยะยาว30ปีเพื่อเลี่ยงนะฮะการครอบครองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มีการปล่อยเช่าที่พักนะฮะหมู่บ้านที่อยู่ในเครือของบริษัทโนมินีครับโดยเขาใช้วิธีการรับชำระเงินค่าเช่าเป็นเงินสดนะส่วนหนึ่งก็มอบให้กับชาวต่างชาติที่มารอรับณวันที่เข้าพักส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวิธีการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีธนาคารต่างประเทศซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยก็ตั้งใจให้เห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวผลปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวสมุยเฟส7นะฮะล่าสุดก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้88ผู้ต้องหามีการยึดวิลล่าหรูที่ดินได้กว่า 1,500 ล้านนะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเดินหน้าติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จัดจันโลมรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
6: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
10: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: กลับมาครับ17:33ดูข้อความนะครับของคุณผู้ฟังที่ช่วงไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจหลายๆท่านเลยนะครับก็ส่งกำลังใจเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจ้งเรื่องฝนฟ้าต่างๆนะครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแน่นอนว่าอย่างที่เคยได้บอกกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยจากปภ.นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานกทม.นะครับปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ด้วยในห้วงเวลาของวันที่18ก็คือวันนี้ยาวไปจนถึง21 สิงหาคม 2569นะครับก็แน่นอนว่าก็จะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยคุณผู้ฟังที่ตอนนี้นะครับติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่พื้นที่ไหนบ้างครับส่งมาบอกกันนะครับทานข้าวหรือยังไม่ได้ทานเลยนะครับแต่มื้อก่อนหน้านี้ก็ทานตอนประมาณสัก4 โมงแต่เป็นขนม นะฮะแต่ว่าส่วนอาหารมื้อเย็นเดี๋ยวค่อยทานนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมทานข้าวมื้อเย็นด้วยนี่นะฮะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทานเช่นเดียวกันคุณบอลก็กำลังเตรียมนะฮะหุงหาอาหารช่วงเย็นๆเดี๋ยวรอสมาชิกหลังจากเลิกเรียนหรือว่าหลังจากเลิกงานก็จะทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาในห้วงเวลาของประมาณสัก18:30หรือประมาณ18:30ใช่ไหมครับอ่ะช่วงนี้ก็ปรุงอาหารเตรียมอาหารแล้วก็ฟังข่าวไปที่เขางูครับที่เขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตอนนี้เลยฝนตกลมแรงมากเลยนะครับคุณสุเทพรายงานมาตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสาให้ฝนกำลังมาเลยนะครับจังหวัดสระบุรีแต่ว่าสัญญาณชัดเจนนะครับแจ้งเรื่องของสัญญาณการรับฟังมาคุณเสวียนเล็กสถานด้วยอ้าวใครที่อยู่พื้นที่ไหนอีกนะครับแล้วยังไม่ได้รายงานตัวมาหรือว่ายังไม่ได้แจ้งมาลพบุรีวันนี้มาแล้วนะครับพื้นที่ของประจวบพื้นที่ของเพชรบุรีด้วยนะครับก็บอกว่ามีฝนแน่นอนในสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามที่ฟังอยู่นะครับรวมถึงบางขุนเทียนแล้วก็บางขุนนนท์ด้วยมาดูที่แถวๆสุวรรณภูมิกันหน่อยนึงล่าสุดครับแถวๆนนทบุรีแล้วก็สุวรรณภูมิก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์ล่าสุดท่านไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งปลดล็อกนะครับเรื่องของอุปสรรคยกระดับประสบการณ์ผู้มาเยือนขับเคลื่อน Visitor Economy ครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวเนื่องนะครับกับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจชุมชนท่านนำคณะทำงานครับลงพื้นที่ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา17 สิงหาคมนะครับเพื่อติดตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้านะครับรับฟังปัญหาจากหน้างานเลยท่านก็ลงไปเองไปดูซิว่าปัญหามีอะไรบ้างนะครับจะได้ดำเนินการในการหาแนวทางแก้ปัญหากระบวนการทำงานร่วมกันทันทีจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์และคณะเนี่ยก็บอกว่าได้มีทั้งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยการขับเคลื่อนงานมิติด้านการท่องเที่ยวนะครับของคณะอนุกรรมการเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งขยายขอบเขตนะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนทุกๆกลุ่มหรือที่เราคุ้นกันก็คือ Visitor Economy คำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยเลย Visitor Economy นะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อการศึกษา มาเรียนนะมาทำธุรกิจมาประชุมนะครับมาเพื่อการสุขภาพเวลเนสหรือว่ามีวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้คุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่จะมีระยะเวลาในการพำนักแล้วก็มีการใช้จ่ายต่อคนเนี่ยสูงมากนะครับอย่างที่คุยเมื่อวานนี้ใช่ไหมอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็บอกว่ากลุ่มนักเรียนนะครับที่มาเรียนในประเทศไทยใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจที่มาประชุมงานในประเทศไทยกลุ่มเวลเนสกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะสร้างนะครับเรื่องราวของมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้ตลอดการเดินทางมาดู4มาตรการเร่งด่วนครับแก้ปัญหาได้จริงในห้วงเวลาสั้นๆแต่แก้ปัญหาได้จริงคือลดความแออัดนะครับเรื่องของงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มประสิทธิภาพตู้นะฮะในการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติบริหารกำลังคนนะครับบริหารกำลังพลเนี่ยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้โดยสารต้องรอนานเห็นไหมฮะถ้าเกิดผู้โดยสารรอนานบางคนแล้วบอกโอ้ยรอเป็น 20-30 นาทีเนาะเป็นเราก็รู้สึกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องบริหารกำลังพลให้สอดคล้องกับเที่ยวบินในช่วงเวลาที่หนาแน่นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพตู้ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อลดความแออัดงานตรวจคนเข้าเมืองจัดระเบียบนะฮะเรื่องของพื้นที่รองรับนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารเที่ยวบินแบบเรียลไทม์เตรียมกำลังคนล่วงหน้าด้วยนะครับในการให้บริการนักท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกอ่ะตรงนี้ก็ต้องหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวจัดกำลังคนครับลาดตระเวนนะครับร่วมกันดูแลจุดรับกระเป๋าเป็นไงมีความปลอดภัยแค่ไหนจัดระเบียบรถสาธารณะปราบปรามไกด์เถื่อนด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกรุ๊ปทัวร์เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยด้วยเทคโนโลยีระบบกล้อง CCTV ศูนย์สั่งการอัจฉริยะอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าบริหารพื้นที่สุวรรณภูมิเต็มศักยภาพนั่นก็คือการปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยรอบเพื่อรองรับผู้ที่มาเยือนแขกของเราใช่ไหมก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่เชื่อมโยงการเดินทางครับแล้วก็ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเน้นวัดผลที่เรียกว่าผลลัพธ์ต้องวัดผลได้โดยทุกหน่วยงานครับมีการกำหนดเป้าหมายติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านย้ำเลยว่าปัญหาครับทั้งหมดก็จะทำงานกันแบบที่เรียกว่าชัดเจนนะครับทุกหน่วยงานร่วมมือกันตั้งแต่วินาทีแรกนะครับในการที่จะดูแลผู้โดยสารเพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นประตูสู่การเดินทางที่น่าประทับใจทั้งอำนวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะฮะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะดูแลกันแบบยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั่นเองนะฮะก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ยังมีข้อความส่งมานะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ฟังกันทั้งครอบครัวคุณมาลีด้วยนะครับวันนี้คุณสมพรวันนี้สมาชิกอยู่ที่อ่างทองครับรายงานตัวมาแล้วนะครับอ่างทองฝนตกหรือเปล่าเดาๆว่าน่าจะมีฝนตอบมาด้วยนะคุณสมพรมโนรัตน์นะครับมีคุณติมคลองเตยด้วยที่คลองเตยฝนก็ตกเหมือนกันครับวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยเดินทางกลับมานะครับแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับฝนตกแรงเลยตอบมาแล้วนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในทุกๆพื้นที่นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยฝนตกทั่วเลยนะทั่วๆเลยนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่พื้นที่ไหนยังคงมีเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับพื้นที่ไหนยังคงมีเรื่องราวของฝนตกก็ส่งมาบอกกันคุณตุ๊กครับวันนี้นะฮะสวัสดีค่ะคุณเล็กสระบุรีฝนกำลังตกเลยสระบุรีรายงานตัวมาแล้ว1จังหวัดนะฮะคุณตุ๊กส่งดอกกุหลาบมาให้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแน่นอนหลายพื้นที่ฝนตกแต่ในขณะเดียวกันครับมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงทางด้านของคนชอบเที่ยวมาไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ไทยเที่ยวไทยพลัสย้ำนะครับเตรียมเดินหน้า ไทยเที่ยวไทยพลัสนี่เรื่องนี้ข่าวดีสำหรับคนชอบเที่ยวนะครับต้องเปิดวิทยุดังๆเลยใครฟังอยู่ทางออนไลน์ก็เร่งเสียงดังๆเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเรื่องสำคัญแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับโดยคาดว่านะเขาคาดว่านะครับคาดว่าเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับท่านกล่าวถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับท่านบอกว่าระยะแรกก่อนมาดูระยะแรกก่อนนะเขาวางกรอบงบประมาณเนี่ยนะครับประมาณสัก 1,750 ล้านบาทอันนี้เป็นกรอบระยะแรกแล้วก็หากดำเนินโครงการและประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานต่อในระยะต่อๆไปด้วยโดยรูปแบบครับรูปแบบของโครงการก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับทั้งค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดบริการด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นนะครับการเดินทางกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศผลที่คาดว่าจะได้รับครับเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยโครงการจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านโอ้โหแล้วก็มุ่งกระจายรายได้ครับไปสู่ภาคชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวธุรกิจที่พักร้านอาหารโลเคอลต่างๆใช่ไหมครับร้านชุมชนร้านของฝากนะครับร้านอาหารตามสั่งนี่ร้านชุมชนที่เป็นร้านที่บางคนบอกว่าโอ้โหร้านนี้นะถ้าไปสมมติถ้าไประยองต้องไปแวะร้านนี้นี่แหละครับก็จะเป็นเม็ดเงินที่ลงไปยังชุมชนต่างๆสมมติถ้าไปเที่ยวตลาดก็ต้องไปร้านนี้ดังนั้นเนี่ยร้านชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าขานรับนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางนะครับผ่านโครงการที่หลายๆคนรออยู่บอกว่าช่วงปลายปีครับพอเดี๋ยวตุลาพอเดี๋ยวพฤศจิกายนนะเดี๋ยวธันวาคมทั้งลอยกระทงกำลังจะมาแล้วแพลนไว้ก่อนเราจะไปลอยกระทงที่ไหนพอลอยกระทงเสร็จปั๊บหลายคนบอกว่าเตรียมออกพรรษาด้วยนะออกพรรษาลอยกระทงถัดมาก็ธันวาคมก็เตรียมฉลองละคริสต์มาสนะเตรียมจะไปเที่ยวที่ไหนก็วางหมุดไว้ก่อนนะครับปักหมุดเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมจองค่าโรงแรมก็จะถูกลงค่าที่พักต่างๆดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็สานต่อโครงการดีๆเลยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับทั้งโรงแรมค่าอาหารค่าที่พักค่าโดยสารเครื่องบินร้านสปาร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เป็นร้านชุมชนด้วยนะครับรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆด้วยก็เป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับก็นำข่าวดีมาบอกกันนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรอโครงการดีๆของภาครัฐอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายๆโครงการที่ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อกี้นี้ไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมครับคนชอบเที่ยวต้องบอกว่ารอกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับแน่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่พลาดเรื่องของจับประเด็นเป็นข่าวมีมาทุกวันแล้วก็เป็นที่เรียกว่าสนใจของพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายๆคนรออยู่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดโฆษกรัฐบาลเผยตอนนี้ครับมีคนมายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ย 76% นะฮะทบทวนสิทธิ์นะครับหลังจากที่บางคนก็บอกว่าพอประกาศผลมาปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรเลยมาดูรายละเอียดกันสำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ทั้งการยืนยันตัวตน การทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจากข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนิดนึงนะครับจากข้อมูลของกรมการปกครองนะครับณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะก็ต้องบอกว่าผู้ถือบัตรรายใหม่นะครับมีการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ย 2.3 ล้านคนนะฮะ 2.3 ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยละ76เพิ่มขึ้นนะครับจากวันที่2สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน1แสนคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยละ69นะครับส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือเพียงประมาณ8แสนคนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็กลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ต้องดำเนินการในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการแน่นอนว่าโครงการเนี่ยจะเริ่ม1ตุลาคมนะฮะดังนั้นท่านก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอีกเรื่องนึงคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลไม่ต้องกังวลไปทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก็ต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณ4ล้าน4แสนคนบอกเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือ4ล้าน1แสนคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับก็ยังไม่ได้มายื่นเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนะฮะดังนั้นมาประชาสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผลดีมากๆเลยที่เรามีการประชาสัมพันธ์ที่เรามีการบอกกล่าวกันในทุกๆชั่วโมงครับว่าท่านต้องไปทบทวนสิทธิ์กรณีที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มีปัญหาต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับก็มีประชาชนไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายท่านก็ยังไม่มายื่นทบทวนสิทธิ์ดังนั้นก็สื่อสารกันครับบอกกันว่าอย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยสำหรับผู้ที่ประกาศมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับท่านก็ยังมีโอกาสในการไปยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารจากเรื่องราวของภาครัฐที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกๆท่านแหละครับได้รับสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้านะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็รออยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยของใช้ที่จำเป็นบางคนบอกว่าได้ข้าวสารใช่ไหมได้น้ำมันพืชได้ผงซักฟอกได้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องย้ำกันในทุกๆวันนะครับก็จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะฮะข้อความตาคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มามากมายเลยในทุกๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของท่านเอกนิตินิติธันประภาสครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยลงเอาไว้นะครับเรื่องของการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ท่านบอกว่ายังไม่ค่อยพอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งประคองเรื่องกำลังซื้อนะครับแล้วก็แก้โครงสร้างแล้วก็เร่งเรื่องการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับคนไทยอันนี้น่าสนใจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยนะครับล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องของ GDP ไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.9สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนมาตรการการประคับประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนได้แต่อย่างไรก็ตามครับไทยก็ยังคงเผชิญ3วิกฤตหลักๆเลย1วิกฤตพลังงานใช่ไหม2เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของกำลังซื้อจึงต้องเร่งครับลดภาระเรื่องของการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงทุนซึ่งการลงทุนตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการ เรื่องของการลงทุนในการสร้างงานให้กับคนไทยด้วยแนวทางทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งเปลี่ยนผ่านนะฮะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเร่งลงทุนสร้างอนาคตของประเทศนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเอกนิติก็ต้องบอกว่านำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เรียกว่านำส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องคุณแพนด้าด้วยบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีครับตรวจเยี่ยมกองบินหนึ่งอย่างที่นำเรียนกันนะครับเรื่องของกองทัพพร้อมกับการให้หาเรื่องดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญทานเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับล่าสุดก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปในส่วนของในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติตรวจเยี่ยมนะฮะเรื่องของกองทัพอากาศณกองบินหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปนะฮะเยี่ยมชมการสาธิตยุทธวิธีทางอากาศตลอดจนรับทราบขีดความสามารถนะฮะแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศด้วยโดยหลักใหญ่ใจความครับแน่นอนเรื่องราวของการรับฟังนะครับพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมถึงความก้าวหน้าในการสนับสนุนของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแล้วก็ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้กองทัพของเรามีความพร้อมนะครับเรื่องของการรองรับสถานการณ์แล้วก็ภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถปกป้องประเทศและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีระบบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหารที่ทันสมัยเนื่องจากเหตุการณ์ก็คือรูปแบบภัยคุกคามและก็การปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการป้องกันประเทศครับทั้งนี้การใช้งบประมาณก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของรัฐสภานั่นเองนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิสมัยบอกว่าไปตลาดกลับมานี่นะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัสมาด้วยใครกำลังใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะหลายพื้นที่ก็ใช้อยู่นะครับในทุกๆตลาดเลยบอกว่าเป็นคุณแม่ค้าด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีการค้าการจับจ่ายใช้สอยยอดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะกำลังซื้อน้อยนิดนึงแต่พอรัฐบาลมีไทยช่วยไทยพลัส60-40ยอดขายพุ่งขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจากตลาดมีนบุรีก็ส่งข้อความมานะครับอ่ะแล้วก็มีคุณคนึงนิดด้วยสวัสดีมานะครับจากอ่างทองจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาใครที่อยากเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความมาทั้งในส่วนของออนไลน์นะครับ FM 92.5 MHz ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงทางเพจ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TikTok ตอนนี้ก็กำลังขึ้นไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่มีการส่งเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเป็นการพูดคุยประเด็นของสคบด้วยนะครับที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่ซื้อของไม่ตรงปกนะฮะซื้อของออนไลน์แล้วมีปัญหาโดยเฉพาะรถมือ2ใครเจอปัญหาเรื่องของรถมือ2บ้างเดี๋ยวโทรศัพท์มาแจ้งไว้ได้ก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูด

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณสกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่1เสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองเข้มแข็งรุ่นที่1สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยชนประธานบุรีรัมย์ร่วมเวทีปฐมนิเทศจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลมุ่งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนรัฐบาลอนุมัติ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาคสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยเตรียมเดินหน้าไทยที่เข้าไทยพลัดคาดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทดันเที่ยวในประเทศกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่1เสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองเข้มแข็งรุ่นที่1 18 สิงหาคม 2569 นายประสิทธิ์พิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่1จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคมร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4จัดขึ้นระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569โดยมีนายณัฐพงศ์วิทยาประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคมพร้อมผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยลูกเสือเนตรนารีจาก3อำเภอมีอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพุทธไทยสงฆ์และอำเภอนาโพรวมทั้งสิ้น150คนที่หอประชุมโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคมอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้และเพื่อให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้ให้การฝึกอบรมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ทั้งนี้ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราหลักสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติชนประธานบุรีรัมย์ร่วมเวทีปฐมนิเทศจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลมุ่งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการชนประธานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวทีที่19เปิดโอกาสหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การวางแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการในระดับท้องถิ่นเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคม2569เวลา 8:30 นนายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสรพงษ์โพสีทองหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 พร้อมด้วยนายสมนึกช่วยงาน

เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำในระดับตำบลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำแผนให้มีข้อมูลรอบด้านมากยิ่งขึ้นข้อมูลและข้อเสนอจากเวทีรับฟังความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการประกอบการศึกษาโครงการเพื่อให้ผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมต่อไปทั้งนี้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถือเป็นกลไกสำคัญในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพราะช่วยให้การดำเนินงานสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะร่วมกับโรงเรียนเซนสลิกอนุสรประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่19สิงหาคม2569ณโรงเรียนเซนสลิกอนุสรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกิจกรรมรองที่6เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพให้แก่ลูกเสืออาสากกต.กิจกรรมย่อยที่1. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต.โดยมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่บุคลากรตลอดจนรายละเอียดด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมณห้องประชุมชั้น3สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้การดำเนินโครงการมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์อันเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศต่อไปรัฐบาลอนุมัติงบ433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย18สิงหาคม2569นางสาวรลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433ล้าน 519,268 บาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและ

0: เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน49,618,050 บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้สำนักงานงบประมาณได้พิจารณากรอบวงเงิน 493,819,268 บาทครอบคลุม4กิจกรรมซึ่งรวมการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง 1,675 กระบอกวงเงิน 60.3 ล้านบาทสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้ดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนทำให้วงเงินที่เสนออนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่ 433.52 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีหาลือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาค18สิงหาคม2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาและหารือผู้บริหารบริษัทถึงแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมตีคล้องของบริษัทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคนวาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่เป็นผู้สร้างผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571โดยเน้นพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวากับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วย SME ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้แคนวาพิจารณาไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI และการออกแบบโดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขยายการลงทุนในไทยสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยเตรียมเดือนหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทดันเที่ยวในประเทศกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ 18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนณทำเนียบรัฐบาลถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพาสโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการเดือนตุลาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนายสุรศักดิ์กล่าวว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในระยะแรกวางกรอบงบประมาณ1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จจะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยรูปแบบโครงการจะเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและบริการด้านงานท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแฮชแท็กไทยเที่ยวไทยพลัสต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding จำนวน1โครงการได้แก่โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้องหมู่ที่5ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน 1,625,042 บาท 32 สตางค์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044666263กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสารเหตุกราดยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้ติดตามข่าวสารอย่างพอเหมาะกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านข่าวก่อนนอนดำเนินชีวิตตามปกติรักษากิจวัตรประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงวางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วนเชื่อมโยงกับคนที่รักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็งหากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์www.sukhaphapjit.com หรือโทรสายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพล กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทที่งดงามไม่เอาเปรียบด้านราคากับผู้บริโภคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 HTN2 และสายพันธุ์ Bพบได้ทั่วโลกมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดารวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแนวทางป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังไอจามสั่งน้ำมูกหรือก่อนรับประทานอาหารเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอจามและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหยุดงานหยุดเรียนและงดกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเมื่อป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวกรมควบคุมโรคย้ำว่าการดูแลสุขภาพตนเองและการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท ่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอตทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Factอัปเดตชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ 76 เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2,569 ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2,569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตะพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับ แล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger ฮ2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อชีมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสุขสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3ราย และพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้จบใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปนานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

0: ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
4: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช 2567

0: 2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่าน สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยพอพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา 21:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรและเวลา 15:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
6: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ต้องส่งนะครับประกอบทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วพูดคุยคุณฟังรับฟังกันเดี๋ยว20:00 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้วนะครับชนะ3-1นะครับเทียสักเผยพี่ไม้2เสกสรรราตรีทางทูชานาวนะครับถ่ายทอดสดนะครับหน้าสนามจะมีบัตรเข้าชมนะครับไปติดตามกันได้นะครับให้ส่งบังไกเชียร์กันได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามนัดแรกเวียดนามชนะมา2-0นะครับเส้นทางเหมือนกับว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะครับรอบชิงก็เย้าเยือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับว่าทุกๆเกมเหมือนกับเกมที่เรายังไม่ชนะมานะเป็นเกมที่เราไปเสมอ0-0นั่นแหละนะก็เล่นเหมือนว่าเราต้องชนะครับประมาณนั้นนะครับผู้เล่นของเรา11ตัวจริงครับผู้รักษาประตูกัมพลปฐมอัคคกุลครับมีพันษาเหมวิบูลเซนเตอร์นะมีมานูเอลชอมเบียนะครับนะฮะ2คนนี้นะครับแล้วก็เอสารัตอยู่เย็นวรชิตกฤษีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพิชาอุสานะครับวันชัยจรุนงครานและปาตริกกุตตับสั้นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยนะธีรศักดิ์เผยพิมายหน้ากับคณะคำยกน่าจะเป็นตัวสำรองที่รออยู่นั้นในซุ้มนั่งสำรองรอเปลี่ยนนะเราเป็นเกมนะครับรอเชียร์กันนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนเราเจอกับสิงคโปร์นะครับ20:00 นการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมอร์ดิก้าครับ2026นะครับที่อินโดนีเซียกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับจอแดนแล้วก็ปรากฏว่าของเราชนะไป2-0นะครับเมื่อวันที่ดาราวิวัฒน์สุขุนะผู้ฝึกสอนนะก็จัดชุดใหญ่ของเราเลยนะครับลงแข่งขันเจอกับจอแดนและเราได้ประตูชัย2จากกาวินธิดากีคุณทศนาทีที่3แล้วก็ในครึ่งแรกอีกประตูนึงชนะ2-0นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอชื่นชมนะน้องๆที่พยายามนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจนะครับทำออกมาให้ดีขึ้นขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทำให้เราผลงานได้ดีขึ้นนะครับเกมวันนี้เนี่ยเราดูสภาพร่างกายของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆก็ตอนนี้ 80% ขึ้นแล้วนะครับเราเตรียมตัวนะในการแข่งขันอุ่นเครื่องรายการนี้เพื่อที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับนัดต่อไปของเรานะครับในซีการดี้เมดิก้านะฮะรายการนี้นัดต่อไปของเรานะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของเราเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้15:00 นนะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูสนะครับถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมดิก้าครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลรายการนี้เป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนจะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ5-11 ตุลาคมที่เราเป็นเจ้าภาพที่ชลบุรีนะครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนได้หรือไม่รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับโค้กคัพอายุ17ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้นะแข่งกันที่2-3นะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแข่งกันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพทสเตเดียมนะครับวันนี้ยิงกันถึง25ประตูนะครับก็ในสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A วันนี้กันทารมเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับกันทารมนะลูกหนังบราซิลแห่งประเทศไทยฮะโรงเรียนกันทารมนะเอาชนะนครปฐม6-1นะครับก็คว้าราคาตัวเต็งเลยนะครับและคู่ที่2กลุ่ม C ครับไชน่าฮอบิลเจอกับระยอง FC นะครับเป็นไชน่าฮอบิลชนะระยอง FC 2-1 หนึ่งนะครับส่วนอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่แรกกลุ่ม B นะครับเชียงใหม่ FC นะครับเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทรูแบงภาคกรุงเทพมหานครนะเอาชนะเชียงใหม่ FC 8ประตูต่อ0นะครับโหยิงกันเยอะมากนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับผลปรากฏว่าทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับแซงครึ่งหลังครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป5ประตูต่อ3นะครับในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่เหมือนยะลาจะนำอยู่ฮะ 3-2 นะ 3-2 หรือ3เสมออยู่ 3-3 นี่แหละนะครับแต่ว่าอบจ.สงขลาเนี่ยเขาไล่แซงชนะไปนะครับมีอีกนัดหนึ่งให้รอแก้ตัวนะครับว่าแชมป์รายการนี้เนี่ยก็คือตัวแทนแต่ละสายแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจะได้เข้ารอบนะครับนะก็ต้องลุ้นกันนัดต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้19 นาฬิกานะครับสำหรับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงเฉลิมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งแพ้มาในนัดแรกนะนครปฐมแพ้มานะก็จะเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดทีมเต็งอีกทีมนึงละนะ10 นาฬิกานะครับแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยระยอง FC เจอกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับนะเที่ยงครึ่งนะครับส่วนที่แพสสเตเดียม10 นาฬิกาทรูแบงคอกเจอกับชลบุรี FC แม่เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยนะเจอกันเองนะคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเป็นเรือนกีฬาจังหวัดยะลาที่แพ้มาแล้วเจอกับทีมที่เกมรุกแม่ดูดันจริงๆนะสุดยอดจริงๆอีกทีมนึงก็คือแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงแข่งขัน AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ร่วมสายกับทีมAdelaide United นะครับลีกของออสเตรเลียนะซึ่งรองแชมป์ A ลีกนะครับอีกทีมนึงก็คือ Lion City Sailor นะครับแชมป์สิงคโปร์ลีกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทีมไทโปนะครับจากฮ่องกงแชมป์ FA Cup นะครับรอเชียร์ปทุมยูไนเต็ดครับในลีก2ของ AFC Champions League นะครับอีก1ทีมของไทยในถ้วยรองของฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับจากนั้นนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้รอบ64คนซึ่งเป็นรอบแรกอยู่นะครับหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์นะครับขนไก่สาวไทยมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับเจอกับเนลลี่ฮานอารินคู่แข่งขันจากตุรกีนะครับซึ่งนักแบดสาวไทยเอาชนะไปแบบสบายๆ2เกมรวดนะครับ21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ32คนเนี่ยเมรัชนกจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอีชิก้าเชวันจากสหรัฐหรือว่าซาบีนาโซลิสจากเม็กซิโกนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนหญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับที่10ของโลกนะครับจากไทยเจอกับทางด้านของธานิมาลิกานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาปรากฏว่าชื่อชั้นที่เหนือกว่าของหมิวพรประวีนะครับเอาชนะไป2เกมรวดเลย21-12และ21-16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนนะครับจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างซอนนาลีจากนิวซีแลนด์หรือว่าตูเนียเปรูเปซี่นะครับตูเนียเปรูเปซี่จากสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางหมิวครับรอบ32คนก็น่าจะผ่านอ่ะดูแล้วนะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะรวมถึงเมรัชนกอินทนนท์ด้วยนะน่าจะผ่านในรอบ32คนด้วยนะครับเหนือกว่านะครับส่วนชายคู่วันนี้นะครับรอบ32คู่นะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับพีพิรัชชัยสุพรรณนะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่สูงกว่านะครับอย่างอารอนเจียกับโซวูยิกส์นะครับคู่มือ4จากมาเลเซียคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญเอเชียเหรียญซีเกมที่บ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็เป็นคู่ไทยชนะในเกมแรกนะครับ21-15แต่ว่าทางด้านของอารอนเชียกับโซวูยิกส์นะครับเอาชนะใน2เกมต่อมานะ21-11เลยนะครับทั้ง2เกมนะครับก็ชนะเราไป2-1นะครับคู่ของโอมุกับพีตกรอบนะครับวันนี้นะนอกจากทางด้านของนักกีฬาเราที่แข่งอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายคู่ซึ่งจะแข่งค่ำคืนนี้นะครับอย่างสุดหล่อนะครับทางด้านของเทพวิวนะฮะทางด้านของวิวนะครับก็ลงแข่งขันค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงแข่งขันรอเชียร์นักกีฬาไทยกันก็คือเวลาที่อินเดียช้ากว่าเรานะครับแล้วก็เกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะดึก ตามรายบ้านเราก็รู้ผลทั้งหมดส่วนผลการขันจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันนะครับรายการนี้นะมือหนึ่งของโลกเนี่ย เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอาฉีนะฉียูฉีเนี่ยตกรอบแรกนะครับฉียูฉีได้ตกรอบแรกก็ทำให้คะแนนที่เขามีอยู่เนี่ยลบไปถึง 10,000 คะแนนก็ทำให้นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นมือวาง 1 2 3มีโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับฉียูฉีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าแพ้รอบแรกคะแนนหายไปจะเป็นโคนาธาโจนาธานคริสตี้จากอินโดหรือว่าแอนโทนเซนนะหรือว่าวิลกุลวุฒินี่นะก็จะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าคริสโตโปป๊อปนะนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการขึ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับแบบรายการนี้นะฮะนักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายคนนะครับค่ำคืนนี้นะก็มีหลายคู่นอกจากทางด้านของแพทย์กับกัดจังลงแข่งขันด้วยนะ20นาฬิกานะฮะอีคิวนะแล้วก็ลงแข่งขันในเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยเจอกับวอร์เรนนะครับในเวลาเกือบ5ทุ่มอ่ะนะครับก็ถือว่างานหนักนะนะครับของเราเจอ5ทุ่มนะใครกองใครที่เป็นรอเชียร์อยู่ก็นู่นนะดึกหน่อยนะครับสำหรับเชียร์แบตของเรานะครับ5ทุ่มคู่สุดท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลงมีเลทอะไรอีกนะเพราะเกมอาจจะยืดเยื้อนะวอร์เรนเนสทาซิงกี้นะครับซึ่งทางด้านของกุลวุฒิวิทยสารจะเจอนะครับในประมาณ5ทุ่มนะครับถ้ามีลงมีเลทอะไรอีกก็หน้านะฮะก็แน่นอนแล้วฮะก็อาจจะเลทไปอีกนะครับก็นอนดึกกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนอนดึกติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬาหรือว่าทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก2026นะครับจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะเราไปติดตามเรื่องของกอล์ฟนะครับนะฮะโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026ครับจบกันเรียบร้อยแล้วในรอบคัดเลือกนะครับในการหา20นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026สนามสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะที่แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งการหาดาวรุ่งโครงการเรื่องของนักกอล์ฟนะมาประดับในวงการกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นการโครงการชัยDomestic Power เนี่ยเป็นส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างครบวงจรนะไทย Domestic Power 2026นะมุ่งหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพฟังรากฐานการเป็นนักกอล์ฟอาชีพก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสำคัญเลยนะฮะระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับร่วมกันสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติและมีรากฐานนะครับการคัดเลือกรอบคัดเลือกตัวแทนทั้งภาคนะแต่ละภาคทั้ง4สนามนะครับและสนามสุดท้ายคือแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาก็ปิดฉากนะครับได้นักกอล์ฟฝีมือดีกว่า20คนนะผ่านคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะครับก้าวต่อในเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไปนะครับเป็นนักกอล์ฟชาย10คนนะนักกอล์ฟหญิงนักกีฬาหญิงอีกนะอีก10คนรวม20คนนะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยก็จะมีการนี่แหละจะมาเปิดตัวกันนะนักกอล์ฟทำกิจกรรมต่างๆนะฮะในส่วนของโครงการนะจะมีการเปิดตัวเรื่องของโครงการของกอล์ฟนะที่นครนายกนะนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนักกีฬา20คนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นเต็มระบบนะครับอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจรนะครับด้านเทคนิคการเล่นสมรรถภาพทางร่างกายการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจวิทยาศาสตร์การกีฬาปลอดจนประสบการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตนะครับเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะคงจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการนะครับ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโครงการเรื่องของการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup นะครับมีทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลรายละเอียดการแข่งขันนี่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนะที่มีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนเรื่องยุวชนเยาวชนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention นะครับที่ศรีนครินทร์นะที่แยกศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปประมาณสัก1กิโลนะโรงแรมตรงนั้นแหละนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านด้วยนะครับจะมีการแถลงข่าวกันไปติดตามว่า Prime Minister Youth Cup รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความวุ่นวายเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะน้องๆจะมีเวทีโอกาสที่ได้ลุยต่อความฝันในเรื่องของฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับมาแจ้งกับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวการแข่งขัน2ล้อประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันปลายเดือนนี้นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโรโดมหัวหมากนะครับซึ่งรายการนี้อยู่ในปฏิทินของUCI ระดับคลาสวันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028นะครับมีทีมชาติและสโมสรจาก21ประเทศ38ทีมเข้าแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนะครับรวมถึงของไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับครั้งที่20มาหลังจากที่ไปเก็บตัวนะครับกลับที่ประเทศจีนนะกลับมานะแข่งขันในการรายการนี้เนี่ยเพื่อวัดระดับกับนักปั่นจักรยานแท็กระดับนานาชาตินะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนการแข่งขันนาโกย่าเกมนะครับพลเอกเดชาหิงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคม2569นะครับที่เวโรโดมหัวหมากในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานผู้สนับสนุนมีไทยฮอนด้าด้วยนะครับดร.คุณอารักษ์พลประภานะร่วมแถลงข่าวด้วยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายนะฮะร่วมมาแถลงข่าวกันวันนี้ที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินนะครับซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้มีบรรจุลงปฏิทินลงแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับเนชั่นคัพระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยมีทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้ง38ทีมจาก21ประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับมีทีมอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไทยล่ะครับมาแน่นอนนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับนอกจากนั้นระดับสโมสรอาชีพนะครับ23ทีมนะเกาหลีใต้ส่งมา6ทีมนะครับจีน3ทีมนะไต้หวัน2ทีมฮ่องกง2ทีมนะครับมาเลเซีย2ทีมฟิลิปปินส์นะครับ1ทีมนะมีออสเตรเลียนะครับกาตาร์โปรไซคิงนะครับทีมจากอินโดนีเซียสโมสรจากสวีเดนสโมสรจากสหรัฐอเมริกาและสโมสรจากคิวบานะครับมาแข่งขันด้วยสโมสรจากสโลวาเกียแล้วก็ทีมเวโรโดมจากประเทศไทยนะฮะโอ้โหไทยได้กับทีมชาติแล้วทีมครับนะก็มีแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจรายการนี้นะครับไปชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดการแข่งขัน28สิงหาคมนะครับวันที่28สิงหาคมพิธีเปิดนี่ได้รับเกียรติจากดาโตอามาจิวซิงกิวนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีในพิธีเปิดแน่นอนแล้วครับการแสดงชุดโขนชุดรามเกียรตินะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยแล้วก็แสงสีเสียงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่างานนี้นักกีฬาของเรานะฮะชุดเอเชียนเกมนะครับมาลงฟาดฟันต่อสู้เชือดเฉือนวัดความเร็วในลู่ในแทร็กนะครับกับนักกีฬาต่างชาตินะครับ TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนะครับมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์แนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรลั่นนะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนนะครับฝึกความแข็งแกร่งกันมานะครับเพื่องานนี้กลับมาทดสอบฝีมือกับนักปั่นชาติต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนี้แล้วก็จะไปเก็บตัวต่อที่จีนนะครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่ามาชมมาเชียร์กันนะครับชมฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าผ่านประตูนั่งกันแบบสบายๆนะชมนักกีฬาไทยนะทั้งชุดเยาวชนนะแล้วก็ชุดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บรรดาคลับจักรยานต่างๆนะที่มาแข่งขันนะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเดินไป ทางมาชมกันที่เวโรโดมนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup ได้ทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับหรือว่า TCA Channel นะครับหรือว่าทาง YouTube TCA Channel นะครับ ก็ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนทุกวันแหละนะครับพูดถึงจักรยานนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกแล้ว City Bike 126นิ้วนะกระแสคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสของกระแสของการลดใช้พลังงานนะฮะการเรื่องของจักรยานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะมีคนหาจักรยานวิวเทดนะฮะจักรยานวิวเทดล้อ26นิ้วนะมาใช้นะมาปั่นมาใช้กันนะครับโอ้โหตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงจักรยานแล้วนะคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันที่29สิงหาคมนะผมเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว89ปีวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะโดยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์นะส่งข่าวมานะครับกับการแข่งขันชกมวยนะที่จังหวัดปัตตานีที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะการแข่งขันชกมวยศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดนะครับหน้าสนามมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับ29สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะคุณผู้ฟังครับปัตตานีเคยมีเวทีมวยนะครับแล้วก็ถ้าดังสุดก็คือเวทีมวยรามโกมุตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวทีมวยยังอยู่หรือเปล่านะคุณประทีปเพชรไตรพงศ์อาจารย์ประภาสแนะนำด้วยนะยังอยู่หรือไม่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวทีก็กลายเป็นวิธีสัญจรอ่ะหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับพัทลุงบ้างแต่คราวนี้นะฮะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดมวยการกุศลนะครับมวยนักพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสถาบันที่ผมเคยเรียนนะคุณผู้ฟังครับปี2534-35นะฮะ3334ประมาณนั้นนะครับนะเคยเรียนตอนนั้นต้องเตะฟุตบอลทั้งวิ่งด้วยนะครับก็มวยคู่เอกนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะฮะ110ปอนด์กับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีน้องวันพิชิตครับนะในฐานะเจ้าบ้านนะเอาชนะด้วยนะน้องวันพิชิตนะครับคู่รองนะคู่รองล้านกล้าเกียรติชยุทธ114ปอนด์กับสิงคิวสพงอมรนะครับนะคู่รองนะครับส่วนคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำ120นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับแล้วก็จะกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะแล้วก็คู่ที่10นี่เสือดำนายกเอท่าสลานะค่าใหญ่นะ124ปอนด์เจอกับนิชาวเอราวัณนี่ก็ค่าใหญ่เหมือนกันนะโอ้นะก็รอลุ้นกันนะครับมีกันทั้งหมดใน15คู่นะครับ15คู่มวยรายการนี้นะครับท่านสสมหารุดดินยูโซนะครับประธานอำนวยการกับการแข่งขันนะครับอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงศ์นะที่ปรึกษานะครับคุณสมคิดดียิ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณอารีมณีโชติโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ร่วมกันในการประกบคู่มวยต่างๆนะครับคุณพงคงเพชรอะไรต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับน้องๆที่ขึ้นชกกันนะครับ29สิงหาคม2569นะครับมวยดีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดครับบริเวณลานมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับจากมวยผ่านไปคุณผู้ฟังครับจากมวยแล้วก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันต่อนะคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นเขาดาวแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาดาวเอเชียนเกมนับถอยหลัง1เดือนแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้ามาแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับกว่า 15,000 คนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบอกว่านักกีฬาไทยตอนนี้พร้อม 100% นะครับเบื้องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนไม่มีปัญหานักลาผ่านการต้องบอกว่าผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครบ3ครั้งนะครบ3ครั้งแล้วทุกสมาคมเลยเมื่อวานติดผมไปเจอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะในการติดตามเรื่องของนักกีฬานะเพราะกองทุนก็ต้องดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆครับบอกว่านักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะทำตามขั้นตอนนะการเบิกจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะก็หลายคนก็พักนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า เขาจัดการเรื่องของที่พักเจ้าภาพให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือด้วยฮะโอ้แล้วก็มีห้องพักกว่า571ห้องนะฮะสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหารกว่า8แห่งนะฮะมั่นใจว่าไม่กระทบช่วงมรสุมของญี่ปุ่นที่ต้องเจอบ้างนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยพักในของเรานักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าที่อีก 2,000 คนกว่า 2,000 คนนะจะพักในสไตล์ของตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะนะบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่านะนะครับก็มันคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะแต่ผมมองถึงคล้ายๆกับด้านของบล็อกไซบล็อกตรงสนามโค้งที่3ที่4ของสนามช้างบุรีรัมย์นะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้นะเป็นโค้ง3ที่เป็นโรงแรมนะซึ่งคนที่ไปเที่ยวดูโค้ง3เนี่ยนะครับติดกับนั่นเลยติดกับโค้ง3ของสนามช้างInternational Circuit นะครับก็เป็นโรงแรมอมรีแต่ว่าเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับบล็อกไซต์นะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ที่เดียวกันครับนักกีฬาของไทยนะหลายส่วนก็ไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ทำด้วยไม้นะครับบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่าครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีปัญหาฮะนักกีฬาของเรานะครับส่วนเรื่องของภาพรวมนักกีฬาของไทยนะครับความร่วมมือของกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกรมกีฬาแห่งประเทศไทยประสานการกันอยู่เรื่องของทุกองค์กรนะร่วมประสานงานกันนะครับก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ฟิตอย่างเต็มที่พร้อมในการต่อสู้กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงที่จีนก็ฝึกซ้อมกันแล้วเรียบร้อยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะนะครับก็วันนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับพอไปถึงปั๊บก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปถึงที่จีนแล้วนะครับกระแสของวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ซ้อมครั้งแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะฮะที่เมืองเทียนจินนะครับโอ้โหเจ้าบ้านต้อนรับเอาเยาวชนมาดูด้วยนะในการซ้อมของทีมไทยนะฮะรอแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอล 20:00 นไปเชียร์พร้อมๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 น.กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาในโอกาสนี้ประทับแรมนะอันชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นสำเร็จปานวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อเดอะบิทเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงพบปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุโคนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero 2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้ค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้มาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนา

0: ครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทำเนียบรัฐบาลว่ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่ารวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดและระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
2: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและ

0: อาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชานเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ66ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
2: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสอนการรายงาน
1: นายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟ บริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิง SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงบางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหาร All Thailand Golf Tour กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
4: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ลว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่า100ครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไป100หนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมข้ามเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ใฝ่ฝันผมคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทยวัฒน์ประธานสมานนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่ชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมาหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าเกิดจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงนึงในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราไม่ได้แบบของเรานะครับหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

เปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้จังหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับพวกอีแอบครั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงคุณสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนี่พลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังผมก็จะไม่ส่งเรื่องอาจารย์อธิการบดีวิสิทธิ์ทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราที่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรอที่การบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้อย่างเจ้าด็อกเตอร์กัมมลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สาสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองอธิการบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการทศธรรมวิทวัตให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัตแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแรงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่การต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ชอบทำในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาอยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยการประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงลูกนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่ฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
8: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

0: ธอรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้หนึ่งวินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
1: ์รู้ทันข่าวสารเกาะติดเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวในจังหวัดสุรินทร์รับฟังข่าวสารได้ทุกต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และข่าวท้องถิ่นเพื่อคนสุรินทร์ในเวลา 8:00 น.และเวลา 16:10 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อประชาชนคนสุรินทร
2: ์เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
3: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองน่าไม่เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
4: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
5: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
6: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
2: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
8: สังสมไม่ละ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดาสุนทรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินนะครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์ FM 97.5 MHz แห่งนี้นะครับที่ดำเนินรายการสดเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังในยามดึกๆค่ำคืนเวลาพักผ่อนของหลายท่านนะครับเหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันค่ำคืนนี้ก็ฟังเพลงได้มีความสุขนะครับท่านที่ชื่นชอบคลื่นชื่นชอบฟังเพลงทางวิทยุก็เปิดฟังกันได้ FM ถึง3สถานีดังกล่าวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ฟังเพลงทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการทำในสิ่งที่ท่านเลือกที่จะทำแล้วนะครับก็สำหรับคืนนี้เราก็อยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะกับเพลงชีวิตที่นำมาฝากท่านเมื่อสักครู่นี้ฝนของหลวงไก่เนี่ยรับอัลบั้มพิเศษ18ฝนขออภัยเพลงของคุณเสือแล้วก็คุณหลวงไก่เอามาร้องเพิ่มมาร้องใหม่นะได้ฟังกันไปแล้วต่อเนื่องกับเพลงของคุณท้วมพรานกระต่ายศิลปินใต้ดินหรือว่าที่ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงแล้วก็นำมาฝากทุกท่านกันชื่อเพลงว่าเม็ดฝนนะฮะตอนนี้หลายพื้นที่อาจจะยังมีฝนตกอยู่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับตั้งแต่วันนี้แหละไปถึงวันที่23เนาะจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับรวมถึงตอนล่างอาจจะมีบ้างก็ให้ระมัดระวังนะสุรินทร์เราก็โดนเนาะบุรีรัมย์101เนี่ยนะครับน่าจะมีฝนเย็นนี้ช่วงประมาณ 16:00 น.ก็ตกเทกระหน่ำลงมาหนักพอสมควรที่สุรินทร์เนาะก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาของฝนเราก็ยังรอคอยฝนอยู่เพราะฉะนั้นเม็ดฝนแต่ละเม็ดที่หล่นลงมาก็ซึมซับด้วยความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องชาวนาชาวไร่บ้านเราที่รอคอยฝนก็แล้วกันนะฮะเพลงเม็ดฝนจากท้วมพรานกระต่ายนะครับศิลปินอย่างที่ผมบอกไปศิลปินอินดี้อิสระนะฮะ

ลงของคุณท้วมพรานกระต่ายนะสำหรับเม็ดฝนเนาะขอบคุณสำหรับทางพี่ประยูนพี่สุภชัยนะครับพี่อดิเรกที่มาทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยก็แล้วกันนะครับที่ติดตามรับฟังทำเพลงนี้มาอีกเพลงนึงจากคุณวรพงษ์เนาะจากเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันรอยร้าวบิวกัลยาณีนะครับ

ะไรที่เราทำมาดีแล้วนะครับไม่อยากให้แตกร้าวโดยเฉพาะแก้วหรือว่าขวดนะก็เปรียบเสมือนกับเรื่องราวความรักของเราเนาะไม่อยากให้ล่มสลายไม่อยากให้พลัดพรากไม่อยากให้แตกจากกันก็ระมัดระวังรักษาหัวใจไว้ให้ดีนะครับมีอะไรก็คุยกันค่อยๆคุยกันเนาะคิดถึงกันก็โทรหากันนะขอบคุณคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะฮะบอกว่าจะฟังเพลงอะไรก็ได้ของพีเสดเดี๋ยวจัดให้นะครับคิดถึงเนาะไม่ได้มาหลายวันนะ

ึงนะฮะก็ให้รู้ว่าคนคิดถึงเขาห่วงใยก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นนะครับบางทีบางคนบางท่านก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราหรือเปล่าก็จะมีบ้างคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดโกไข่และนายสนนะ

เก็บอารมณ์ความคิดถึงไว้นะครับคิดถึงใครก็ส่งกำลังใจให้คนนั้นก็แล้วกันก็ช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงฝนอาจจะตกตลอดนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีฝน18ถึง23เนาะวันนี้18ก็ตกกระหน่ำมาเลยตอนช่วงบ่าย3เนี่ยแม่นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเองนะครับที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านใกล้กับทางภูเขาเนาะอาจจะมีน้ำป่าน้ำไหลกัดเซาะอะไรต่างๆก็ดูแลพื้นที่ที่ดูแลบ้านดูแลช่องนะบางที่อาจจะน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีอันตรายกับเรื่องของเสาไฟฟ้าโค่นบ้างละนะครับป้ายโฆษณาลมอะไรต่างๆนี่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งที่เดินทางนะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับไม่เปียกฝนเราก็ไม่เป็นไข้ตอนนี้โควิดก็ระบาดอยู่บางส่วนหลายท่านเจอนะช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังไข้หวัดใหญ่อะไรต่างๆมาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพไปครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันขอบคุณนะฮะสำหรับทาง FM สวทสุรินทร์พี่สุภชัยพี่คุณทับกริดกรุงเก่าไปหัวใจสามดวงขอบคุณพี่ประยุนนะครับพี่อดิเรกนะขอเพลงด้วยพี่อดิเรกขอข้าวคอยฝนนางาคารวันอ่ะจัดไปนะครับช่วงนี้ก็ฟังตามที่ท่านขอมาก็แล้วกันหลังใหม่ก็ได้นะฮะเหมือนเดิม044514115นะก็ยังเปิดเพลงให้ท่านฟังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่แล้วขออภัย ข้าวคอยฝนนางงามคารวันนะฮะ

เรื่องของคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับจะไปหาก็นะคิดถึงก็ไปหาก็แล้วกันเนาะไม่ว่าปล่อยความคิดถึงว่างเปล่านะฮะบางทีบางท่านก็นานไปไม่มาหาสงสัยจะไปหาใครหรือเปล่าเนาะในช่วงเวลาที่ห่างหายไปจนกลายเป็นคำถามก็มีนะเธอจะเลือกใครไว้กระท้อนครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะก็เป็นช่วงที่นำบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านทุกคืนนะเพราะว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษากลอนภาษาบทกวีเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะสืบทอดและทุกวันนี้นะหายไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงเสียงผมอาจจะหายบ้างขออภัยนะครับเจออากาศเปลี่ยนเจอหลายๆอย่างเนาะก็จะติดจะขัดไปบ้างขออภัยแต่ว่าก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมเดี๋ยวลองฟังบทกวีบทนี้ชื่อว่าในขณะฉันนิ่งงันเพื่อฝันดีนะฮะเขียนให้กับเจ้าแมวตัวหนึ่งผมไปวัดใดวัดหนึ่งนี่แหละนะฮะจำไม่ได้ละนะครับเป็นวัดช่วงเวลาไปไหว้พระแล้วก็เจอแมวตัวหนึ่งนอนหลับปุ๋ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ไหว้พระเนี่ยก็รู้สึกดีนะกับความน่ารักของแมวตัวนี้ก็เลยเขียนบทกวีที่ชื่อว่าในขณะจะนิ่งงันเพื่อฝันดีเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

ในขณะจะนิ่งงันเพื่อฝันดีบางขณะจะหลับอยู่กับรักบางขณะจะหลับอยู่กับรักอาณาจักรแห่งตนบนวิถีบางขณะจะนิ่งงันเพื่อฝันดีอยู่กับโลกที่มีอยู่กับใจบางขณะจะเห็นความเป็นอยู่กับบางครู่กับฝันอันสดใสบางขณะรอบนอกและภายในยังเป็นไปตามช่วงห่วงเวลาร่วมบอกเล่าเศร้าสุขโลกคลุกคิดเพลงชีวิตต่างเพลงปรารถนาร่วมดื่มด่ำฝันต่างบางศรัทธาโดยคุณค่าแห่งใจได้คำหนึ่งต่างฝันอาจฝันดีต่อชีวิตเนรมิตโลกสวยด้วยฝันหนึ่งต่างฝันอาจฝันไกลในลึกซึ้งอาจรำพึงรำพันเพื่อฝันงามยังปรากฏในหลับอยู่กับโลกเพื่อผ่อนโศกคลายเศร้าเท่าฝ่าข้ามบางขณะนิ่งงันเพื่อฝันตามเติบนิยามความคิดชีวิตใครจึงขณะจะนิ่งงันเพื่อฝันต่างทุกสิ่งอย่างต่างฤดีวิถีสมัยหลับจึงหลับกับร้อนเย็นที่เป็นไปทุกฝันไกลในฝันบันดาลเธอจึงขณะจะนิ่งงันเพื่อฝันต่างทุกสิ่งอย่างต่างฤดีวิถีสมัยจึงหลับกับร้อนเย็นที่เป็นไปทุกฝันไกลในฝันบันดาลเธอทุกฝันไกลในฝันบันดาลเรา

0: ที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่าเย็นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลักภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาการเกษตรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานได้ควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปานันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลจะรับรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอร์จวอชิงตันซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
15: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช็คเช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเราให้มันเบาบางไปเรื่อยๆ

งานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อวานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปน่าจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นเนี่ยญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า 1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ 3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็ 4. สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วย
ถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มัน

ก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดีแต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นิยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นในญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างนึงความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างนึงความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศลอยู่3อย่าง1ก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี้ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรือง
หวังเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังกินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าก้าวหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้
มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะอย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัฏฐสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยญาติโยมหลายๆคนหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไปเถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตะหลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างๆนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าๆเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาเราก็ฟังคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระพุทธเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็
็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนรไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมบุญงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปิดผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี่จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังในสามทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้และญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงกติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 5:00 ถึง 6:00 เนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417
ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยในบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสใช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังหน้าธรรมาสด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอัฐิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านหนองค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจในญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยแหมใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียว
นะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทานก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละ
ก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนะโยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็เชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเท่าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีห์ด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีห์อย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีห์ว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มีสี่เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีห์พูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเซาซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีห์เมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้ว
ก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้งสี่หอนขึ้นสามข้ามวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวเนี่ยแตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมยะทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นได้โยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทเนี้ยย่อมเป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้โอวาทคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตน
นะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้และต่อด้วยรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์และต่อด้วยรายการรอบรู้แรงงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควิรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะนะจะทำกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาทุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นทิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนิยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิตท
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไป

ไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากจะหมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นนะญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถาง

ไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนะโยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจมาให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจมาให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจมาให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นในญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมลาพาจากญาติโยมกันไปก่อน
ขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มแล้วเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณเวียดนามคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นเอ้าเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้ภูมิกรมกระซิบกับผมแต่ว่าให้เราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้ภูมิกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับภูมิกรมตอนนี้กลางคืนดึกๆตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้ยแล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหรือเปล่า
5: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
4: อย่างนั้นเลยล่ะ
5: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงนะคุยชัยงงไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุยชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
4: ใช
5: ่แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายตากบอ่ะมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณชัยเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้น ปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณฤทธิชัยคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอ้ไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไงเราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุนเฮียหยุนเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาทแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้ก็เอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้ว
4: ฮิวแมนนอยด์ก็เรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือนะยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำ1 2 3 4นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานเอทาไกชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็เลยลุยกันในญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นไปทั้งเพื่อนจีนมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไม่ในเอเชียเอง
5: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันนะเห็นถูกต้องไหม
4: ใช
5: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
4: ตรงนี้ห่วงเพราะคุณกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดี
5: คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนักขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นยังไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
4: แรง
5: แข็งกร้าว
4: แรง
5: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ์ฉะนั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาไม่พอใจอย่างไรเขาก็พูดเป๊ะเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้อัวเพราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
4: อันนี้เนี่ยสำคัญที่คุณวิกรมต้องวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
5: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมภพทันทีเลย
4: โอ้เลย
5: ผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรนี่เขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมก็เรามามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัยนะสองเรื่องเหรอว่าโอ้ไอเอไอแล้วก็สงครามโดยเฉพาะใกล้บ้านเรา
4: อ
5: ันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอเรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณธวิชัยเห็นไหมว่าย
4: ุ
5: โรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขี่คนแต่ไอ้ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณธวิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
4: ่
5: นะจากไอ้ฮิตสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
4: ใช่
5: อ่ะคุณธวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
4: ่
5: ผมก็ไปถามไอ้แชท GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
4: อ
5: ีก10ปีข้างหน้านะนะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
4: ไอ้
5: แชท GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่ามินิมัมเนี่ยประมาณสัก2องศา
4: ขึ้นอีก2องศา
5: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไง1ตายคน2สัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
4: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
5: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
4: ม
5: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
4: ม
5: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะโอ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
4: ้
5: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
4: หุ้นจะขึ้น
5: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
4: ใช
5: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
4: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
5: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธุ์ยาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
4: ใช
5: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วง กังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันเนอะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น3ข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนเขาบอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
4: ถูกต้อง
5: นั่นนะครับ
4: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นเข้ามาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการอุตสยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
5: ้
4: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะ
5: ญี่
4: ปุ่นกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาเอนะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันเกิดจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3มันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มั้งอาจจะไปอีกรูปแบบนึงมั้งแล้วที่ผมกลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบหนึ่งหันไปทีเอ้ยเอามานี่หน่อยไอจะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
5: ไม่มีไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
4: ไม่เสียหายแต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไห
5: ม
4: แนะนำหน่อยกรอบแนะนำว่าอายุเท่าไหร
5: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย
4: อ
5: ันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อย
4: เ
5: พราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้ว
4: ฉ
5: ะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2ถุงน่ะ
4: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงเหรอ
5: เรามันเด็กมันนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
4: อร่อย
5: ที่เป็นแท่งอ่ะ
4: อร่อยมาก
5: ผมกินไป2แท่ง
4: โอ้
5: แล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
4: โอ้
5: ก็กินไปอีก
4: นี่หมอ
5: กินไปจนกระทั่ง
4: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
5: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อนี้แล้วผมคิดว่าเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินติ่มติ่มอย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินติ่มติ่มคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
4: ไปเจอที่ไหน
5: อร่อยอร่อยมาก
4: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
5: อร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอ่ะเขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดเนี่ยไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่เด็กก็ไปกินอะไรเหลวๆหรืออะไรไอ้พวกเค้กแคทอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไงเ
4: ราก็จำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
5: ไข่เต่า
4: ไข่เต่านะ
5: แล้วก็เผือก
4: ปลาต้องโกเผือกม
5: ัน
4: นะโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลนะเนี่ย
5: คือเราหัวอกเดียวกันไง
4: เออ
5: คือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่ง เดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน
4: ์
5: ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเออฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรเมื่อตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานแล้ว
4: ยก
5: เออแล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช้ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
4: อ
5: เออเราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเออไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีการุญยาฆาตอีกนะ
4: เหรออ ๋
5: อ
4: เตรียมการุญยาฆาตไว้ล่ะเมอร์ซี่
5: คือเมอร์ซี่เมอร์ซี่เพราะว่า เราเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตอะมันจะลงนะมันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุริชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
4: ไม่อ่ะเราจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยาฆาตตัวเองเหรอ
5: ใช่
4: แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
5: เราก็บินไป12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
4: มี
5: ทั้งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
4: เหรอ12ประเทศ
5: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายนะเขาที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
4: ์
5: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปการุญยาฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีการุญยาฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปการุญยาฆาต
4: ก็เอาโรตีอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปเลย
5: เอยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งการุญยาฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
4: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระยางหมายเขามีแล้วนะ
5: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยาคาดกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
4: ม
5: ว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
4: ม
5: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
4: อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งคิดนะการุญยาฆาตไม่ต้อง คุณนิกรอ
5: ยังยังยังยังร
4: อต้องอยู่ไปยาวนาน
5: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
4: ใช่แล้ว
5: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเรานี่ทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเรานี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
4: แล้วสองอย่างที่โดยสองอย่างคือกล้วยทอดกับ
5: ไอติม
4: โรตีและไอติมสามอย่างเอาละเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้น ย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆบ้านเราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงค่ำนะคุณผู้ฟังจนยาวมาเนี่ยจนถึงเช้าเลยตกแบบรินๆมาทั้งคืนเลยนะคะหนักบ้างเบาบ้างเนาะแต่ว่ารินๆมาเนี่ยชุ่มฉ่ำมาตลอดทั้งคืนเลยเช้ามาวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวมีลมด้วยเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างแจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นานๆเจอกันทีเงียบๆหายไปนะคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะคะเช้าวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะเจอกันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะวันจันทร์อังคารก็จะเจอกันกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะหรือว่าพี่บีนะคะบางวันก็ถ้าหากว่าพี่ตินสะดวกนะคะก็จะได้เจอกับพี่ตินฤทธิชัยโคตรประโคนนะคะก็ทำหน้าที่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวพี่ตินของเราก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ต้องให้มาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วจะห่างหายกันไปนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะก็พุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ติดภารกิจใดๆเนาะมาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในเช้าวันนี้หลังจากที่ชุ่มฉ่ำกันมาตลอดทั้งคืนนะคะในส่วนของภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์บ้านเราด้วยนะคะสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็สกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันนี้แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานเนาะ18ถึง21สิงหาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในเช้าวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะท่านใดเข้ามากันแล้วเนาะติดตามเราฟังอยู่พื้นที่ไหนนะคะหรือมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ส่งแจ้งกันเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะหรือถ้าหากว่าอยากจะร่วมพูดคุยในรายการก็ขอเป็นช่วงท้ายรายการเนาะสักประมาณ 18:55 นะคะทาง0926633523แล้วกันนะคะช่วงท้ายรายการนะคุณผู้ฟังช่วงต้นรายการยังไม่รับสายนะต้องขออภัยนะคะเช้าวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเช้าวันนี้ทักทายกันเข้ามามีเรื่องราวข่าวสารอะไรอยากจะร่วมพูดคุยหรือว่าอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้แจ้งกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยนะคะเราฟังอยู่ทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะจากทางเมืองแฝกลำปลายมาสแม่บุญเรียนบอกว่า
เมื่อคืนเนี่ยฝนรินทั้งคืนเลยนะแต่ว่าไม่แรงตอนนี้ก็ยังรินปรอยๆอยู่เช่นเดียวกันนะคะเหมือนในเมืองบุรีรัมย์เลยนะแม่นะทักทายเพียงผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้านะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะทางบ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนสุขล้อมค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่เหมือนจันปริธารัมค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะปลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะบอกว่าฝนโปรยนะฝนโปรยปลายนะอากาศเย็นสบายดีนะคะเช้าวันนี้นะคะทักทายผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ฝนรินเข้าในนาก็คงจะเขียวบ้างเนาะนะคะคงจะเขียวๆบ้างแต่น้ำในสระเนี่ยกำลังจะแห้งแล้วช่วงนี้มีฝนมีลมก็จริงแต่ว่าน้ำอาจจะยังนะคะน้ำอาจจะยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะจริงๆเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่จะมีฝนก็ลมแรงอยู่เหมือนกันนะตกใจอยู่เหมือนกันเสียงลมเมื่อคืนนี้นะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดค่ะ

อำเภอนางรองนะคะก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยอาจจะถนนลื่นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การขับขี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะทักทายไปยังอบต.คาวีอิงคุธานนท์ค่ะเช้านี้อากาศเย็นฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะทักทายไปยังพ่อธนสารเกตแก้วด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่บ้านพ่อเนี่ยฝนตกรินรินนะทางลำปลายมาสเนาะฝนตกรินรินไม่พอจะได้น้ำเลยตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตอนนี้ก็ยังรินรินอยู่นะคะแต่น้ำนาเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะคะเหมือนกันนะพ่อนะในเมืองเนี่ยก็รินรินเหมือนกันนะคะทักทายไปยังพี่สมหมายจันพลแสนค่ะสวัสดียามเช้าที่บ้านหนองกุงหมู่10ตำบลพรสำราญเนี่ยฝนตกรินรินทั้งคืนเช่นเดียวกันนะคะอ๋อแสดงว่าตกทั่วพื้นที่แต่ตกแค่รินรินนะไม่ได้หนักมากทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้ชุ่มฉ่ำฝนตกนะคะเย็นสบายดีที่บ้านดอนใหญ่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทักทายคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะรับฟังอยู่ทางหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มนะคะมีฝนรินอากาศเย็นสบายรับฟังหอกระจายข่าวรับฟังทาง Facebook เพราะว่าหอกระจายข่าวไม่ได้เปิดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทักทายไปยังพี่บรรเจิดกอสูงเนินค่ะรับฟังอยู่ทางตำบล2ชั้นอำเภอกระสังนะคะฝนก็ตกเช่นเดียวกันนะคะพี่พนัทเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้านะท้องฟ้าครึ้มๆเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้านะฝนรินแต่เช้าเลยจะไปหาหมอด้วยสิก็ใส่ชุดกันหนาวเนาะเสื้อแขนยาวมีมวงมีร่มพกไปด้วยนะคะทักทายพี่สุธิสาฤกษ์สกุลเรืองค่ะสวัสดียามเช้านะทางบ้านด่านก็ตกรินรินทั้งคืนเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่ทับประภูชกังค่ะที่บ้านโพทองฝนรินรินเช้านี้ก็ยังรินรินอยู่เช่นเดียวกันนะคะป้าพันธ์ทองสำนันใจค่ะสวัสดียามเช้านะคะฝนตกในเมืองหัวค่ำยันเช้าเย็นสบายเลยนอนฟังเสียงเขียดทั้งคืนนะคะเช้านี้อยู่ที่ทางวัดอินเหมือนเดิมนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจพี่อารยาบุญรอดรนะคะกำนันนรงผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะรับฟังอยู่ทางตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังฝนตกรินรินเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะพี่จักกริดบุญรินนะคะรับฟังจากทางปราจีนบุรีทาง Facebook ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ฟังท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะเช้าวันนี้เนาะอากาศดีนะคะมาฟังเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะคะกับในส่วนของความคืบหน้าหรือการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้นะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์นะคะแล้วก็มหรสพพื้นบ้านค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1/2569ค่ะในการนี้นะคะนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและก็ดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระ

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมไปถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานค่ะสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์แล้วก็มหรสพพื้นบ้านเพื่อที่จะร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะซึ่งก็เดี๋ยวความคืบหน้าในลำดับต่อๆไปจะมีการเตรียมความพร้อมหรือการดำเนินการในรูปแบบใดบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันต่อในส่วนของการประชุมครม.นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลได้มีการอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทค่ะให้ทางมหาดไทยเสริมความปลอดภัยให้กับ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้สร้างในส่วนของบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองเพื่อเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่างบประมาณดังกล่าวครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน49,618,050 บาทค่ะหัวใจสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดเหตุปะทะพร้อมทำให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารเนี่ยมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานงบประมาณได้มีการพิจารณากรอบวงเงิน 493,819,268 บาทครอบคลุม4กิจกรรมซึ่งรวมกันรวมไปถึงการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง 1,675 กระบอกวงเงิน 60.3 ล้านบาทด้วยนะคะสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาแล้วก็ขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้ดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและก็มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนทำให้วงเงินที่เสนออนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่433.52 ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว
มีเป้าหมายให้พื้นที่ชายแดนมีความพร้อมทั้งในด้านของสถานที่หลบภัยระบบรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมไปถึงปัญหาชายแดนในรูปแบบอื่นเช่นการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนสินค้าหนีภาษียาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะงบประมาณครั้งนี้จึงมุ่งไปยังสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเร่งดำเนินการได้ทันทีทั้งพื้นที่หลบภัยแล้วก็ระบบสื่อสารเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็อันนี้เป็นการอนุมัติงบเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสารการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดหาที่หลบภัยอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะนำมาแจ้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนื่องจากบุรีรัมย์บ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ติดกับทางชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะคะในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดและหาดทรายนะคะแถวๆทางนั้นนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ระบุนะคะว่าสภาพัฒน์เนี่ยได้รายงานในส่วนของครม.ว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 5,000 ล้านบาทเชื่อว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายขยับขึ้นได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องของความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะว่าโครงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะยังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.แต่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.นะคะว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะตามที่ได้มีการวางกรอบเอาไว้โดยพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านยืนยันนะคะว่าเราฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวได้ทันทีนะคะภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของแผนการใช้เงินรวมไปถึงระยะเวลาดำเนินการโครงการดังนั้นเนี่ยจะพยายามที่จะทำให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะได้ดำเนินโครงการนี้ในเฟสแรกนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างในจำนวนนี้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในลดลงประมาณ 2-3% เลยทีเดียวนะคะแต่หลังจากวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ระหว่างอยู่ที่กว่า33ล้านคนแล้วก็เชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงจะมีการเปิดสายการบินใหม่จากประเทศต่างๆจึงคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งพอมีการสอบถามในเรื่องของการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะมีการกระตุ้นหมุนเงินหมุนเวียนในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทางด้านของรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยในภาคบริการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเราได้เที่ยวนะคะผู้ประกอบการได้เงินเนาะได้การกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของภาครัฐก็พยายามที่จะหาในส่วนของนโยบายหรือว่ามาตรการต่างๆนะคะที่จะสามารถกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็จะหาว่าใครที่เป็นสายเที่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามโครงการนี้นะคะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนกันบ้างจริงๆเรื่องปืนเนี่ยเราพูดถึงกันบ่อยมากเลยคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสูญเสียนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องมีการนำเรื่องนี้มาถอดบทเรียนแล้วก็ได้พูดถึงกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้แล้วก็การออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารแล้วก็ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในการครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกค่ะแล้วก็จะไม่มีการอนุมัติเพิ่มด้วยนะคะทางนี้เนี่ยการควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบไปทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มในกรณีที่มีการนำปืนไปจำนำซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นเนี่ยผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบสามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่พร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยใครมีปืนทุกวันนี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังชาวบุรีรัมย์เราเนี่ยปลื้มปิติเลยค่ะเมื่อวานนี้ได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะต่างก็ปลื้มปิตินะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ค่ะในการนี้ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านทหารบกประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันเข้าเฝ้านะคะรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งบรรยากาศภายในท่าอากาศยานบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศรัทธาพี่น้องประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพถือธงชาติไทยแล้วก็ธงพระราชสัญลักษณ์นะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักที่มีต่อพระองค์ท่านการจัดเตรียมพื้นที่เป็นไปอย่างรอบคอบโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบุรีรัมย์ได้มีโอกาสใกล้ชิดเบื้องพระพักนะคะซึ่งก็พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาเสด็จมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมาพระราชกรณียกิจนะคะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาลงเครื่องบินนะคะผู้สาบ้านเราลงเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ของเรานะคะก็เป็นโอกาสดีโอกาสสำคัญเลยที่พี่น้องเราเนี่ยได้ไปเฝ้ารับเสด็จกันนะคะในครั้งนี้ค่ะมาดูในเรื่องของน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะบุรีรัมย์ได้มีการเปิด
เวทีจัดทำผังน้ำแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำในระดับตำบลมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งให้ตรงจุดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 นที่ห้องเดอะขออภัยค่ะห้องพรินเซสโรงแรมเดอะสิตาพรินเซสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายฉัตรดำรงหงบุญมีผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่2นะคะในนามกรมชลประทานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุมซึ่งกรมชลประทานดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ลงลึกถึงระดับตำบลสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันกับผังน้ำระดับลุ่มน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครอบคลุม20จังหวัด322อำเภอแล้วก็2,678ตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้มีการพิจารณาทั้งในด้านของวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลอัจฉริยะสำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มี23อำเภอ189ตำบลซึ่งแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหาและความต้องการน้ำความต้องการด้านน้ำเนี่ยแตกต่างกันไปการประชุมครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุมให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางการจัดทำเพื่อที่จะจะทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เน้นย้ำนะคะว่าข้อมูลและความคิดเห็นจากคนในพื้นที่คือเข็มทิศสำคัญที่จะนำไปสู่การออกแบบแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอแนะแนวทางให้กับคณะผู้ศึกษาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ผลการดำเนินงานโครงการเนี่ยนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการด้านน้ำของประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเราดูเรื่องน้ำและไปดูในเรื่องของการดูดทรายกันบ้างคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายนะคะแล้วก็ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา10:00 นนะคะนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ลงพื้นที่ดูภาพก่อนนะคะเดี๋ยวหาภาพก่อนนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปที่สถานที่บริเวณแม่น้ำบ้านแม่น้ำมูลนะคะบ้านตะแบงตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบบริเวณสถานที่บริเวณแม่น้ำมูลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยการตรวจสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและก็ผลกระทบต่อชุมชนเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จากนั้นนะคะช่วงเวลา11:00 นนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดจังหวัดนะคะเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าขออภัยนายอำเภอแคนดงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีตำบลหัวฝายนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก็ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโดยที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งในมิติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนรวมไปถึงการสร้างรายได้และก็การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เน้นย้ำว่าการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายต้องดำเนินการไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายค่ะ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็การรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการดำเนินการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรวมฉะนั้นเนี่ยการลงพื้นที่แล้วก็การประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่2/2569มุ่งขับเคลื่อนระบบข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาจังหวัดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นะคะที่ห้องประชุมนารายบรรทมศิลป์ชั้น4ค่ะศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดนะคะเพื่อในปีพ.ศ. 2566-70นะคะทบทวนประจำปีงบประมาณ2569โดยเน้นการจัดทำระบบข้อมูลสถิติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนแล้วก็กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพในที่ประชุมได้มีการนำเสนอเดดบอร์ดแล้วก็บทวิเคราะห์เชิงลึกครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นผู้สูงอายุประเด็นการเกษตรแล้วก็ประเด็นขยะมูลสอยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่สามารถแสดงผลเชิงโต้ตอบเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการจัดทำเล่มข้อกำหนดวิเคราะห์ชุดข้อมูลสมบูรณ์เพื่อฉบับสมบูรณ์เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและก็ป้องกันภัยพิบัติในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวย้ำนะคะว่าการพัฒนาระบบสถิติจังหวัดถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้จังหวัดบุรีรัมย์สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มาตรฐานเดียวกันจะช่วยทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการขับเคลื่อนผ่านระบบข้อมูลที่ทันสมัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะในส่วนของระบบข้อมูลสถิติต่างๆนะคะของพช.นั่นเองค่ะช่วงนี้6:47แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรามทำหน้าที่ดำเนินรายการมาดูกันต่อค่ะไปดูทางด้านของหอการค้านะคะหรือเรื่องของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการผนึกกำลังกับภาครัฐเอกชนนะคะจัดสัมมนาต้านทับสินค้าต่างชาติไร้คุณภาพมุ่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและอุ้มผู้ประกอบการ SME ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:30 ที่ห้องประชุมโรงแรมอัลวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและระบบป้องกันเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีนางสาวออนธิดาชานุบาล นะคะอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังสินค้าไม่มีคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริม SME และบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศนะคะซึ่ง
รรยากาศภายในงานได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางค่ะโดยมีนางสาวพุนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐร่วมงานสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะร่วมกันหารือแล้วก็รับฟังแนวทางการรับมือกับสถานการณ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่ทะลักเข้าสู่ตลาดในปัจจุบันสำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง3องค์กรหลักค่ะได้แก่หอการค้าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยของการจัดงานก็คือการสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะโดยในพื้นที่เนี่ยที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาจากสินค้าต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีราคาถูกรวมไปถึงเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นทางการค้าแล้วก็การส่งเสริม SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆก็ยังคงมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อเอาใจใส่กินใส่เที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ในส่วนของการต่อต้านในส่วนของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาจากต่างประเทศบางทีเนี่ยนำมาใส่ตามที่พักนำมาประดับตาหรือว่าจะเป็นพวกของกินของใช้ยาต่างๆคุณผู้ฟังถ้าหากว่ามาจากต่างประเทศอันนี้ต้องตรวจสอบดูสักหน่อยเนาะว่ามันถูกต้องไหมนะหรือว่ามีประสิทธิภาพไหมหรือว่าอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่าอันนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะคะที่จะมีการนำออกมาจำหน่ายต่อนั่นเองค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางนี่มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะมีใครนอนหลับยากหรือมีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนหนักมากหยุดหายใจในระหว่างของการนอนหลับคุณผู้ฟังล่าสุดนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดแล้วค่ะกับศูนย์สุขภาพการนอนหลับค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังการนอนไม่นอนหลับไม่เต็มอิ่มเนาะตื่นมาไม่สดชื่นง่วงมากระหว่างวันหรือว่ามีอาการหยุดหายใจขณะหลับอย่าปล่อยให้ปัญหาการนอนหลับเนี่ยกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ฟังศูนย์สุขภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้มีการเปิดให้บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนโดยแพทย์เฉพาะทางอายุศาสตร์การนอนหลับนะคะทางด้านของแพทย์หญิงสมฤทัยมาตุภูมานนท์นะคะแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์การนอนหลับค่ะโดยมีการให้บริการตรวจดังนี้นะคะในวันพุธค่ะทุกวันพุธ 12:00 น.ถึง 15:00 น.ห้องตรวจ HMC ชั้น1อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อาคารสีม่วงคลินิกแล้วก็จุดที่2นะคะคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะคลินิกเฉพาะทางการนอนหลับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.ก็คือ 4:00 น.ถึง 2:00 น.ห้องตรวจ SMC ชั้น1อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์หรือว่าอาคารสีม่วงนะคะห้องตรวจจะอยู่ตรงนั้นค่ะคุณผู้ฟังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่044615002ต่อ1159หรือ8850ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0812495401ค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเจออาการที่ควรที่จะเข้ารับคำปรึกษาคุณผู้ฟังหยุดหายใจขณะหลับนะคะมีอาการหยุดหายใจขณะหลับมีอาการสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยนะคะตื่นนอนหลับตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นง่วงระหว่างวันผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังนะคะหรือจะใช้จ่ายในการตรวจการนอนหลับนะคะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจการนอนหลับนะคะอย่างข้าราชการวิสาหกิจประกันสังคมเบิกจ่ายตามสิทธิ์แต่สำหรับประกันสุขภาพบัตรทองถึง 7,000
1,000 บาทนะคะเพราะว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพคือส่วนหนึ่งของสุขภาพที่ดีหากมีปัญหาการนอนหลับสามารถเข้ารับคำปรึกษาแล้วก็ตรวจประเมินได้ศูนย์สุขภาพการนอนหลับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจริงๆเนี่ยเป็นคนนอนหลับจริงคุณผู้ฟังนอนหลับยากนอนหลับยากมากนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีเนี่ยโอ้โหต้องรอแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งง่วงจริงๆถึงจะหลับนะคะแล้วก็ตื่นเช้าด้วยนะคุณผู้ฟังถึงแม้จะจัดรายการหรือไม่ได้จัดรายการแต่ตีห้าจะต้องตื่นมาละนะคะตื่นมาแล้วแล้วค่อยนอนต่อนะคะซึ่งก็ในส่วนเรื่องของการนอนหลับเนี่ยอันตรายนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่ก็ขอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งใช่การท่องเที่ยวคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวหาเอกสารไม่เจอเดี๋ยวเปิดททสำนักงานบุรีรัมย์คุณผู้ฟังอยากรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปดูที่เพจของททสำนักงานบุรีรัมย์ล่าสุดนี้มีงานใหญ่นะคะงานใหญ่แล้วก็ปรากฏการณ์สำคัญครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะกับการจัดงานศาสตร์แสงสีเสียงนะคะคุณผู้ฟังคะถูกอันนี้ไม่เนี่ยศาสตร์สีเรืองแสงคุณผู้ฟังคอนเซปต์งานศาสตร์สีเรืองแสงคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์งานแสดงแสงสีนะคะคุณผู้ฟังที่ต้องห้ามพลาดเนาะครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์กับบุรีรัมย์ไนท์แอนด์โกศาสตร์สีเรืองแสงนะคะสำหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือใกล้เคียงเตรียมตัวมาเช็คอินเลยค่ะฟินไปกับการถ่ายรูปครั้งแรกที่เมืองบุรีรัมย์นะคะจะถูกย้อมแสงสีแลนด์มาร์คกลางเมืองบุรีรัมย์งานนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะคะททสำนักงานบุรีรัมย์จัดใหญ่จัดเต็มสร้างสรรค์งานเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์โดยเฉพาะเลยนะคะโดยภายในงานค่ะเชิญชวนไปเดินชมที่ไปเดินเที่ยวชมฟรีตลอดงานนะคะย้ำว่าฟรีนะคะโดยมีแนะนำให้จัดพร็อพให้แน่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นแว่นตาเป็นชุดต่างๆเตรียมมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมพิกัดเนี่ยแน่นมากตื่นตากับโชว์แสงโชว์แสงสีนะคะการแสดงดนตรีสุดสนุกสนานแล้วก็มุมถ่ายรูปกลางคืนลับๆสุดลับๆต่างๆนะคะสุดชิคเลยหาชมได้ยากมากนะคะซึ่งก็สายกินก็ห้ามพลาดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าภายในงานมีช็อปมีชิมอาหารรสเด็ดอิ่มท้องอิ่มใจนะคะในโซนของอาหารสุดฟินนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ย21ถึง23สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะสถานที่อยู่ตรงบริเวณวิหารเซียงซื่อนะคะมูลนิธิสว่างจรรยธรรมตึกเก่าออมสินหอนาฬิกา12นักกษัตริย์เรืองแสงค่ะชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันที่บุรีรัมย์ของเรานะคะกับงานนี้งานสำคัญเลยทีเดียวค่ะจริงๆเราก็มีข่าวเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะช่วงนี้6นาฬิกา57นาทีอ่ะเดี๋ยวข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อแล้วกันยังมีเวลาอยู่เนาะช่วงนี้6นาฬิกา57นาทีเดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะเพิ่มเติมนะคะมาจากพื้นที่ตรงไหนเนาะมีข่าวสารอะไรจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ส่งกันเข้ามาได้นะคะดูก่อนนะเราทักทายกันถึงท่านใดแล้วเนี่ยโอ้จะทันไหมเนี่ยเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะคะทักทายไปยังพี่เกียรติรมริรำนะคะแม่ปูนคงสืบชาติค่ะฝนรินรินเช่นเดียวกันเนาะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยนะคะฝนตกรินรินนะที่ชำนี้นะคะทักทายไปยังพี่ประนอมตะวันหะค่ะพี่สุเทียนทองคำชาวนี้ที่นางรองฝนตกอุบัติเหตุถนนลื่นระมัดระวังกันด้วยนะคะทักทายพี่สนานอช่วยรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะที่อำเภอกระสังตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่18เนี่ยจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังมีฝนรินรินอยู่นะคะหลายวันแล้วนะคะที่รินแต่ว่าไม่ตกจริงๆจังๆนะคุณผู้ฟังเนาะทักทายจันกิติสาววงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะพี่สำเนียง
นะคะพี่สำเนียงขอดดอนสวัสดีเช้าอากาศที่สดชื่นฝนตกรินรินนะคะผู้ใหญ่ทันผู้ใหญ่ทันรวีบ้านหนองบัวทองเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่กอบนิวรรำค่ะพี่ละมุนสารสุขนะคะพี่พุทธาสว่างศรีด้วยป้าบรรเทาสำรานใจนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่สยามชัยบอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายสาเหตุเช่นคิดในอดีตหรืออนาคตว่าอย่างนั้นนะป้าบรรเทาบอกว่าอะไรนะป้านอนหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะตื่นป้าตื่นมาป้านอนหลับแต่หัวค่ำแล้วแล้วก็ตื่นกลางดึกหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่หลับอีกเลยนะคะไม่รู้จะทำแบบไหนเนาะน่าจะเป็นอาการวัยทองนะป้าเทานะเห็นหลายท่านพูดถึงเนี่ยการวัยทองจะเป็นแบบนี้นี่แหละนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่นอนไม่หลับก็สังเกตอาการตัวเองเนาะอย่าปล่อยไว้นานนะคะก็ไปหาคุณหมอไปปรึกษากันได้นะคะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างรอติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1-2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1,400 ล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุล่าทางตอน